0: ถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับผลการหารือสำคัญทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR ในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารซึ่งฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามยังได้กราบขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนภารกิจช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum และร่วมหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนื่องจากในความเป็นจริงสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยโดยยืนยันว่าการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใด
3: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งเป้าทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปซึ่งการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังทั้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: มีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับในเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลง ผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
2: ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: กรมประมงเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวกรมประมงได้เร่งประสานฝ่ายมาเลเซียเพื่อเปิดการเจรจาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมได้จัดส่งคำตอบแบบประเมินความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคในกุ้งให้มาเลเซียตามที่ร้องขอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาและได้จัดส่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวานนี้เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลดล็อกมาตรการดังกล่าวและรักษาโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้กรมประมงยังได้ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติพร้อมช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศและเตรียมผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยเสนอการชดเชยราคากุ้งในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนและเพิ่มการประชาสัมพันธ์สินค้ากุ้งในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานระดมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะเดียวกันยังให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งดำเนินการตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบอย่างเคร่งครัด
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่4วัดวังหินตำบลวัดตโนดอำเภอนายายอามจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่ การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านและอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีเนื่องจากการเจรจาหยุดยิงขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจถูกขัดขวางด้วยการกระทำที่ไร้เหตุผลดังกล่าวด้านกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะระงับปฏิบัติการทางทหารกับอิสราเอลลงอย่างไรก็ตามหากอิสราเอลดำเนินการรุกรานหรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อไปต่ออิหร่านรวมถึงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมทั้งนี้การปะทะกันล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอาจทำลายความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้ว
5: เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บราว134รายซึ่งเป็นผลมาจากเศษซากปรักหักพังและดินโคลนถล่มขณะที่ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทางตอนเหนือของอินโดนีเซียรัฐซาบาของมาเลเซียด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังยกระดับปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งในแต่ละปีเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแถบที่มีแผ่นดินไหวสูงทอดยาวจากอเมริกาใต้ไปจนถึงรัสเซียตะวันออกไกล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและยังสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนความเป็นผู้นำของนายคิมจองอึนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ดีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเช่นกันทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีท่ามกลางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือที่แข็งแกร่งขึ้นจากการค้าและความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับรัสเซียซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่นใจและอำนาจต่อรองของนายคิมจองอึนในการเจรจา
5: หนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษเตรียมบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีภายหลังการพูดคุยกับผู้ปกครองที่ต้องสูญเสียบุตรจากภัยด้านลบทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าเขาไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเยาวชนจากการผลิตภาพถ่ายเชิงอนาจารทางเพศบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำมาใช้ประโยชน์ในการขู่กันโชคทางเพศ ทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ส่งผลให้อังกฤษเริ่มประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยมีการนำมาตรการเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การกำหนดเวลาเข้าใช้งานจำกัดระยะเวลาการใช้งานรวมถึงการควบคุมลักษณะการออกแบบที่กระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนณ อ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 6:00 นถึง 10:00 นที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ AM Green IGPL บารัตคลาสสิกที่สนามมาซานแกนบีชแอนด์กอล์ฟรีสอร์ทประเทศโมร็อกโกเศรษฐีประคองเวทจบที่สกอร์14อันเดอร์พาร์274คว้ารองแชมป์ขณะที่แชมป์เป็นของชาลีลินโปรกอล์ฟจากสวีเดนที่ปิดเกมด้วยอีเกิลในหลุมสุดท้ายแซงคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์270นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่ Facebook PageThailand Chess Association งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีตลอด3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่3พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นกันเวลา 18:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
12: 1นาทีกับกปท.เปิดเทอมนี้ขับขี่มีวินัยให้เด็กๆปลอดภัยตลอดการเดินทางให้ใจใส่ใจเด็กๆมากขึ้นอีกนิดเพราะเด็กตัวเล็กเราจึงอาจสังเกตได้ยากกว่าปกติเมื่อเราอยู่ใกล้รถโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเราจึงควรระวังเด็กๆที่เดินอยู่ใกล้ตัวรถซึ่งเป็นจุดอับสายตาหรือยืนรอขึ้นลงรถโรงเรียนริมทางให้ทางรถโรงเรียนเมื่อขับขี่ร่วมถนนชะลอและหยุดจอดเมื่อรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียนไม่แซงซ้ายและไม่ขับจี้ท้ายเด็ดขาดแม้รถโรงเรียนจะจอดหรือชะลอเพราะอาจมีนักเรียนกำลังขึ้นลงเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนน้องๆขับช้าตามป้ายจราจรกำหนดและเว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อมองเห็นภาพกว้างลดมุมอับสายตาที่อาจเกิดจากความสูงของเด็กให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทั้งระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคำพีตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการทำเหมืองแร่ในทะเล ประเทศไทยเคยมีการทำเหมืองแร่ในทะเลฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีแร่ดีบุกอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งการใช้เรือขุดแร่และการใช้เครื่องดูดแร่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศแต่ก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ทะเลไทยเช่นกันพื้นท้องทะเลเกิดความเสียหายสัตว์น้ำและพืชน้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตะกอนดินที่เกิดจากกระบวนการขุดและล้าง

0: ระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเร่งจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายเพื่อให้องค์กรต่างๆใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกณัฐกฤตพรมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเอกค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะท่านรองคะในยุคที่ AI เนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาลเลยสคสเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
3: ครับตัวสคสเองนะครับเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPC นะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI ก็จะมีบทบาทสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปัจจุบันมันอยู่ในทุกกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นเราใช้โทรศัพท์นะฮะเราซื้อสินค้าออนไลน์สมัครงานนะใช้บริการของรัฐนะฮะซึ่งในข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้นะครับสคสเองมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนพอมี AI เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าในการที่ AI จะทำงานได้ดีหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะนะครับซึ่งข้อมูลเยอะหรือข้อมูลจำนวนมากก็มักจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการดำเนินการส่งเสริมให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเทรน AI มันจะมีพอสมควรแล้วก็ข้อสำคัญคือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยหลุดไปยัง AI แล้วเนี่ยครับมันอาจจะเกิดมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับ
2: ค่ะแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินการขั้นตอนไหนบ้างคะ
3: ต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับประเทศไทยนะครับยังไม่มีตัวกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงนะฮะปัจจุบันจะเป็นลักษณะของการที่หน่วยงานภาครัฐนะแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนด้วยเองนะครับจะมีการออกลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นไกด์ไลน์นะเฉพาะของหน่วยงานเองนะครับส่วนหน่วยงานที่เป็นระดับregulator นะฮะอย่างเช่นEDA เนี่ยก็จะมีการออกแนวทางในทำการใช้ AI มาเหมือนกันนะครับหรือทางสคสเองก็มีกำลังจะออกนะครับนโยบายการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของAI ของประเทศเนี่ยหลายหน่วยมีการออกส่วนนี้เข้ามานะครับยังไม่มีส่วนกลางนะทีนี้พอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีข้อคอนเซิร์นนะฮะหรือว่ามีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับเรายอมรับไปหรือไม่ประมาณนี้ฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้AI ที่เป็น AI ยอดนิยมนะที่เราใช้กันที่เราอาจจะใช้ฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนะครับค่ามาตรฐานหรือการตั้งค่าแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเทรนก็หมายความว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเรียกว่าเกือบทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการส่งออกไปยังการประมวลผลหรือต่างประเทศที่ส่วนที่เขาเป็นเจ้าของนะครับหรือรวมถึงประวัติการ

0: นะที่มีการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่วนตัวเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำไปเรียนรู้ด้วยนะนี่ต้องบอกว่าปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับการใช้งานของบุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยนะฮะเราจะต้องมีการตั้งค่านะแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่านะครับอันนี้เราสามารถทำได้นะครับซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมนะครับหรือขอข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของ AI ที่เป็น AI การตลาดAI ทางตลาดต่างๆที่คนเข้าสมัครใช้งานเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อนครับ
1: เมื่อตอนช่วงต้นทางท่านรองเอกบอกว่าทางสกสเองก็ในเร็วๆนี้จะมีนโยบายออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองในด้าน AI เนี่ยพอจะบอกในเบื้องต้นได้ไหมคะว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองอย่างไรคะ
0: ในเรื่องของไกด์ไลน์นะฮะหรือแนวปฏิบัติ AI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะนะฮะมันจะสอดคล้องอยู่กับเรื่องของตัวกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่องค์กรนะฮะหรือหน่วยงานเนี่ยจะใช้ข้อมูลในการที่จะไปพูดคุยหรือสอบถามนะหรือทำงานกับ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำว่าองค์กรเนี่ยนะครับจะต้องใช้ข้อมูลอะไรนะฮะมีแนวทางทางกฎหมายอะไรรองรับไหมนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไหมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่อง AI นั้นอ่ะมันปกปิดนะหรือว่า marking ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นหลักการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะฮะอย่างเงี้ยองค์กรก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยจะต้องตระหนักถึงส่วนนี้แล้วก็อาจจะลดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปในเรื่องของการพัฒนาหรือการเทรน AI นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานเนี่ยนะครับปกติเราอาจจะใช้งาน AI ใช้แบบใช้ไปเลยโดยที่ไม่คิดมากนะครับแต่ว่าพอบางเรื่องมันเป็นเรื่องข้อมูลที่เป็นจำนวนมากข้อมูลลูกค้าที่มีการซื้อขายกันเนี่ยจริงเยอะเลยมีข้อมูลส่วนบุคคลมีเบอร์โทรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะการรักษาพยาบาลก็อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไอ้พวกนี้ครับในเชิงของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับในตัวไกด์ไลน์ฉบับนี้ก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยควรที่จะประเมินผลกระทบนะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงก่อนที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือหลักคิดในการใช้ AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลครับ
1: ทราบว่าทางสกสเองตอนนี้ได้จัดทำแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับก็ในทุกกฎหมายที่มันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนนะฮะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยทางสกสเองก็จะมีการเปิดเป็นลักษณะของการรับฟังคิดเห็นนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลดีๆจากประชาชนหรือว่าหน่วยงานเนี่ยนำเข้ามาเพื่อปรับประยุกต์นะเพื่อที่จะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วเวลาพอมันไปเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลกระทบที่รับได้แล้วก็เป็นเชิงบวกนะอันนี้เราทำอยู่ทุกครั้งนะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากให้ท่านรองเอกนะคะฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่ใช้งาน AI แล้วก็ผู้ที่นำเข้า AI ค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะครับทุกคนก็ต้องได้เรียนรู้หรือต้องใช้งานแล้วมันจะทำให้เราสามารถทำงานดีๆได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขาเข้าไปใน AI เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่หลุดไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่สามารถคุมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็อยากจะฝากสั้นๆนะฮะอันที่หนึ่งคืออาจจะคิดก่อนที่จะพิมพ์หรือใส่ข้อมูลลงไปใน AI นะฮะข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ อีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วย AI ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้ AI ในการสร้างทั้งเสียงใช่ไหมครับสร้างภาพสร้างวิดีโอปลอมนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตในยุค ปัจจุบันนะหากว่าเราได้รับคำขอให้โอนเงินหรือขอข้อมูลสำคัญเนี่ยนะโดยเขาอ้างอิงว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเพื่อนนะครับเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจสอบกับเจ้าตัวนะฮะอ้างเพื่อนก็ มีเสียงมาเราอาจจะต้องพยายามโทรหาเพื่อนจริงๆก่อนว่ามันใช่หรือเปล่านะอ้างว่าเป็นหน่วยงานเราอาจจะต้องติดต่อไปยังหน่วยงานก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่า AI มันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกณัฐกฤษพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: หนึ่งข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
2: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: โลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนกำลังถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินำมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุเมื่ออาชญากรรมสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การสร้างข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI ผลิตเนื้อหาปลอมที่แนบเนียนจนยากต่อการตรวจสอบส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผลกระทบจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นความท้าทายร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทำให้การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือด้านข่าวกรองการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนในระดับภูมิภาคควบคู่กันไปพลตำรวจเอกทัชชัยปิตาเนรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดการอบรมภายใต้โครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้รู้เท่าทันกลลวงของอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปขยายผลและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในประเทศของตนเอง
7: ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการร่วมกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นโครงการที่เราต้องการคอนเนคต์ในเอเชียเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องสแกมปัญหาเรื่องของการคนที่ถูกหลอกเข้ามาทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทางด้านไซเบอร์รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ถูกหลอกมาเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ทั้งวิธีการในการผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่
6: การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากที่ผ่านมา ความเสียหายจากการหลอกลวงมีมูลค่าหลายพันล้านบาทขณะที่กลุ่มอาชญากรรมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุและขยายเป้าหมายจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นเช่นกรณีนักศึกษาชาวจีนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกครอบครัวให้เชื่อว่าตัวเองถูกลักพาตัวโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวและควบคุมพฤติกรรมของผู้เสียหายผ่านการข่มขู่จนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยและตำรวจฮ่องกงในการติดตามช่วยเหลือและคลี่คลายคดี
8: รับข้อมูลจากตำรวจฮ่องกงนะครับว่าได้มีเหตุลักพาตัวเรียกค่าถ่ายเกิดขึ้นมาที่ประเทศไทยเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทันทีครับตำรวจได้เข้าไปช่วยเหลือชาวจีนคนนี้เนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้ส่งวิดีโอของตัวเองไปให้พ่อแม่ที่ประเทศจีนว่าตัวเองถูกเรียกค่าถ่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
6: สะท้อนให้เห็นว่าอาชญากรรมในยุคดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและยิ่งตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การสร้างเครือข่ายเยาวชนรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายล้วนเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคลื่อนไหวอย่างไร้พรมแดนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมกันป้องกันปราบปรามและลดความสูญเสียจากภัยอาชญากรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับทิศทางการลงทุนสู่การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรับมือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยมีเด็กเกิดสูงสุดกว่า 1.2 ล้านคนในปี2514แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี2568มีเด็กเกิดเพียง 410,000 กว่าคนและมีแนวโน้มจะต่ำกว่า 400,000 คนในปีนี้สถานการณ์เดียวกันนี้สะท้อนชัดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอัตราการเกิดลดลงจากกว่า 30,000 คนต่อปีเหลือเพียง 16,000 คนภายในระยะเวลา10ปีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทั้งการสร้างถนนเส้นทางคมนาคมและอาคารควบคู่กับการผลิตฟิสิคอลโปรดักต์เช่นสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากแต่มูลค่าต่ำแต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปและเทรนด์โลกหันมาสู่ดิจิทัลโปรดักต์ที่มีจำนวนน้อยแต่คุณภาพและมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้และทักษะสูงดังนั้นการลงทุนด้านทุนมนุษย์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่คือรากฐานที่ประเทศต้องวางให้มั่นคง
12: ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงถ้าวันนี้เราทำแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือออกแบบเดิมๆในอดีตเราผลิตสินค้าที่เรียกว่าฟิสิกอลโปรดักต์นั่นหมายถึงมันคืออะไรอ้อยข้าวโพดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณมากแต่ขายได้ราคาน้อยวันนี้โลกเปลี่ยนวันนี้ทิศทางการผลิตสินค้าของพวกนี้เป็นเทรนด์ของนวัตกรรมใหม่ๆเราจะควรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ในการใช้เทคโนโลยีมาผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างนี้เป็นการผลิตสินค้าที่ไม่มากแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
11: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยบูรณาการ3กระทรวงเข้าด้วยกันได้แก่กระทรวงศึกษาธิการดูแลด้านหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกการปกครองท้องถิ่นเข้าถึงทุกพื้นที่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด้านสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากว่า 16,000 คนในจังหวัดนครราชสีมากลับเข้าสู่ระบบผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout
12: Thailand Zero Dropout ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใครได้หลุดออกจากระบบการศึกษาเลย คราชมีเด็กที่หลุดออกระบบจากการศึกษาประมาณ 16,000 คนเพราะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใช้กลไกของ3กระทรวงในการเข้ามาจัดการศึกษาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นโดยในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทำงานร่วมกันเรื่องจัดการเรียนแบบยืดหยุ่นแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับส่วนมหาไทยส่วนพม.กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีส่วนทำงานร่วมกัน
11: จังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่นำร่องด้านการศึกษาแต่คือบทพิสูจน์ว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันการลงทุนด้านทุนมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนทิศทางของประเทศได้จริงหรือไม่และหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นรากฐานของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะหอการค้าไทยผนึกกำลังกว่า30องค์กรชั้นนำเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Hug the Earth ผลักดันฉลากรักโลกกลางเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า30องค์กรร่วมเดินหน้าโครงการฮักโลกในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีเป้าประสงค์หลักคือการสร้างความตระหนักรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการผลักดันฉลากกลางเพื่อแก้ปัญหาความสับสนจากสัญลักษณ์รักโลกที่มีอยู่กว่า 40-50 ฉลากในปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเข้าใจง่ายโดยผู้บริโภคสามารถมองหาสัญลักษณ์ฮักโลกหรือฮักดิเอิร์ธณจุดจำหน่ายในห้างและร้านค้าปลีกที่ร่วมโครงการโดยนายพิชัยจิราธิวัฒน์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ2ปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งผลกระทบใกล้ตัวและรุนแรงมากขึ้นการผลักดันสัญลักษณ์กลางจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจและคุ้นชินได้ง่ายขึ้นแม้ในช่วงแรกสินค้ารักโลกอาจถูกมองว่ามีต้นทุนที่สูงแต่เมื่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องต้นทุนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว
14: จริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่าเวลารักโลกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่พอเราทำไปเนี่ยมันเกิดวิวัฒนาการมันกลายเป็นลดต้นทุนสมัยก่อนติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาบอก5ปี10ปีกว่าจะคืนทุนแต่ตอนนี้2ปีก็คืนทุนแล้วมันก็จะสั้นลงอีกแต่หลังจากคืนทุนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประหยัดใช่ไหมครับคือนี้ถ้าพวกนวัตกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมันก็จะลดต้นทุนได้เร็ว
13: ด้านนายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมลักษณะนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากทำเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักร่วมกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050
15: ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับในภารกิจของตัวเองที่สามารถที่จะดำเนินการและสนับสนุนในกิจกรรมลักษณะนี้ได้เนี่ยก็อยากให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการเพื่อให้โลกของเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าอยู่แล้วก็ปราศจากภัยวิบัติทางธรรมชาติ
13: โครงการฮักโลกจึงไม่ใช่เพียงการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อยกระดับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตปฏิพลสัทพรมารายงาน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ขอเชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทเพื่อน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: อ ใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประทานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6 สิงหาคม 2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ทีมงานของเราเช่นเคยค่ะคุณใส่ชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะแล้วก็คุณอคเดชคัมภีระ Facebook Live นะคะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะคะให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ทราบว่าตอนนี้รายการก็ออนแอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะครับเรื่องของสภาพอากาศครับติดตามสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับและภัยแล้งในประเทศไทยสังเกตว่าปีนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วอันนี้ใช้ความรู้สึกนะครับเพราะป่านนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห
2: มันยังตกกระหน่ำอยู่เนาะ
1: ตกทุกวันตกเช้าตกเย็นแต่ปีนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพรู้สึกว่าฝนจะน้อยลงต่างจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างได้ยินว่าในต่างจังหวัดและในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะน้อยลงในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเพราะเขาบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนแล้วนะครับก็จะชัดเจนเกิดสั้นๆเนี่ยในห้วง1เดือนนี้นะครับแล้วก็ความยาวนานเนี่ยก็จะไปอยู่ถึงกรกฎาคมถึงสิงหาและทวีความรุนแรงที่สุดตุลาถึงพฤศจิกายนนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะทำให้เกิดส่งผลภัยแล้งในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
2: ก็ยังเป็นประเด็นกันอยู
1: ่เป็นประเด็นกันอยู่ฮะกลบกระแสโปรไทยช่วยไทยพลัส60 40กร่อยไปเลยครับ
2: กลบได้จริงเหรอคุณ
1: กรบครับจริงๆเนี่ยตอนนี้คนจะต้องพูดถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40โปรนี้รัฐบาลช่วยประชาชนนี่นั่นโน่นจะต้องเป็นข่าวในเชิงบวกแต่ตอนนี้มีข่าวในเชิงลบเรื่องของไปตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็คือเขาก็โวยวายอ่ะบอกตรงนะฮะเสียงโห่เสียงร้องเสียงโวยเสียงวายเนี่ยจากประชาชนเนี่ยที่เขาเสียสิทธิ์นะฮะที่เขาเสียสิทธิ์หรือรู้สึกว่าอาจจะเสียสิทธิ
2: ์
1: อาจจะเสียสิทธิ์คือไม่ต้องเสียสิทธิ์จริงแค่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็บ่นแล้ว
2: เราจะเสียสิทธิ์ไหมนะ
1: ใช่คือพ่อแม่ที่เขาคนเดิมเนี่ยที่เขามีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะฮะแล้วไปบอกเขาว่าถ้าลูกเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เอาชื่อของผ
2: ู้
1: ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถูกตัดสิทธิ
2: ์บัตรนั้นทันที
1: ทันทีนะฮะมาบอกเอาดื้อๆเอามาบอกกันในระยะเวลากระชั้นชิดเนี่ยก็แน่นอนฮะเจอดราม่านะครับเสียงโห่เสียงร้องนะครับอารมณ์ตัดพ้อนะครับก็ทำให้ข่าวนี้เนี่ยแทนที่จากกลายเป็นเชิงบวกมันกลายเป็นเชิงลบและส่งผลให้กระแสความนิยมของรัฐบาลเนี่ยลดลง
2: แผ่วลงนิดนึง
1: นะฮะแต่รัฐบาลชุดนี้เอาข้อดีก่อนนะฮ
2: ะ
1: ข้อเมื่อกี้พูด ข้อติ่งไปแล้วนะเออเดี๋ยวจะหาว่าเราด่ารัฐบาลนะ
2: คือ
1: ร
2: ัฐบาลเราต้องพูดให้รอบด้าน
1: คือรัฐบาลมาด่ารัฐบาลเดี๋ยวเขาด่าเอานะฮะคือสรุปแล้วเนี่ยแต่โชคดีเนี่ยที่รัฐบาลไม่แข็งจนเกินไป
2: ไม่
1: คือรับฟังเสียงประชาชน
2: ใช่ค่ะ
1: พอได้ยินดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ทุบโต๊ะไหม
2: ก็นำไปทบทวนแหละ
1: นำไปทบทวน
2: ค่ะ
1: คุณอนุทินชาญวีรกูลก่อนไปเวียดนามเมื่อวานนี้เน
2: ี่
1: ยก็สั่งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกให้ไปดูหน่
2: อ
1: ยให้ไปดูหน่อยว่าจะทำยังไงครับอันดับแรกเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันก่อนบอกว่าเดี๋ยว
2: ทบทวนก่อนนะ
1: ทบทวนก่อนทบทวนก่อนซึ่งการทบทวนเนี่ยอันนี้มุมมองผมนะฮ
2: ะ
1: ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนหรือยกเลิกคือทางออกมีหลายทางทางออกมีหลายทางให้ยังไม่ต้องใช้เงื่อนไขตรงนี
2: ้
1: เพราะอันดับแรกเนี่ยผมมองไปตั้งแต่ อาทิตย์ที่แล้วแล้ว มันคนละปีภาษีกัน
2: ใช
1: ่เออ
2: ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะ
1: มันคนละปีภาษีกันคือปีภาษีที่ยื่นเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันคือของปีที่แล้ว
2: ใช่มันเรียบร้อยไปหมดแล้ว
1: เออถ้าเกิดจะใช้เหตุผลนี้ในการยกเลิกมาตรการกรองเข้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถทำได
2: ้
1: นะครับเออในทางการเมืองเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนโจมตีตอนนี้ก็โดนโจมตีเหมือนก
2: ัน ฝ่ายค้านเขาก็ฮึมอยู่นะ
1: เออนะอีกอันนึงโครงการ THAI Passport
2: อันนี้ก็เป็นประเด็น
1: เป็นประเด็นก็คือถ้าเอาภาษาบ้านๆนะฮะ
2: ว่า
1: แจก AI ระดับจ่ายตังฟรี
2: โปรระดับโปรนะให้ใช้ฟรีคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระดับพรีเมียมขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องเสียตังค์กันนะ
1: ใช่700 800
2: ถูกแล้วแต่
1: เช่น Gemini เช่น
2: ChatGPT
1: ChatGPT
2: Cloud
1: เป็นต้นแจกประชาชนแจกนักศึกษานักวิชาการอะไรต่าง
2: ๆเอามาใช
1: ้คนก็สอบถาม บอกว่าลงทุนไปเท่าไหร
2: ่เขาพูดถึงว่า
1: ลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วมัน
2: คุ้มค่าหรือเปล่าม
1: ันคุ้มค่าไหมอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องตอบเมื่อวานมีการตอบแล้วเมื่อวานมีการตอบแล้ว
2: มีการตอบกระทู้สดไปแล้วกับที่วุฒิสภา
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เดินทางไปที่
2: เวียดนาม
1: นะครับไปคุยหลากหลายด้านนะครับเรื่องหลักๆเนี่ยแน่นอนฮะยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ
2: แน่นอน
1: เพราะว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าเมื่อเป็นคู่แข่งทางการค้าฟังดูก็รู้แล้วคู่แข่งเนี่ย
2: แข่งกัน
1: ก็จะต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้เออถ้าเราแข่งกันก็จะมีผู้ชน
2: ะ
1: และผู้แพ้ทำไมเราไม่จับมือกันไปเป็นเพื่อนกันและไปถึงเส้นชัย
2: พร้อมกันหรอ
1: พร้อมกันเป็นผู้ชนะด้วยกันทั้งคู่ภาษาอังกฤษคือวินวินนะฮ
2: ะ
1: สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นเออก็ไปคุยกัน
2: ก็นี่แหละเขาไปคุยกันอยู่
1: ไปคุยกันคือมันต้องมีการเอื้อประโยชน์ด้วยกันซึ่งกันและกันอะถอยคนละข้าถอยคนละก้าวเออผมเอื้อให้พี่เอื้อให้ผม อย่างเงี้ยไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ได้เอาไหม
2: เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกัน
1: เออคุณเอื้อตรงนี้ให้ผมน
2: ะ
1: เดี๋ยวผมเอื้อตรงนี้ให้กับคุณเรื่องค่าว่ายังไงเรื่องของ
2: การท่องเที่ยว
1: การท่องเที่ยวว่ายังไงเรื่องของสินค้าส่งออกเออคุณต้องการส่งออกอะไรเดี๋ยวเราจะดูตลาดในประเทศให
2: ้
1: ส่วนเราอยากจะส่งออกอะไรก็ช่วยซื้อหน่อยนะเออแล้วก็มาคำนวณปริมาณสุทธิกำไรจุดคุ้มทุนกันว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้ไปคุยกันซึ่งวันนี้ก็จะกลับกรุงเทพกับกรุงเทพห้าทุ่ม
2: ค่ะ
1: นะฮะห้าทุ่มกับ
2: ไปรับไหม
1: ครับเด็กไปเด็กไปก็มีคนไปรับอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสนะฮะดูนี่มากมาย
2: หลายเรื่องนะ
1: กกต.
2: นู่นนี่นั่นอีก
1: กกต.
2: ในเรื่องของการเลือกตั้ง
1: คนไปดูเลขาแสวงไงเลขาแสวงจะผ่านการประเมินหรือไม่อันนี้ผมก็เพิ่งทราบนะ
2: ท่านก็โดนหลายเรื่องเหมือนกันนะ
1: คือผมนึกว่าระบบของกกต.เหมือนระบบราชการก็คือเกษียณ60อยู่จนเกษียณ
2: ค่ะ
1: ผมก็งงว่าเขามีการประเมินแบบประเมิน
2: เขามี KPI ของ
1: ให้ออกด้วยเหรอของเราก็มี KPI ราชการก็มี KPI
2: แต่เราออกไม่ได
1: ้
2: ใช่ไหมเราเขาออกได้เหรอ
1: ไม่ใช่มันมี KPI แบบเข้มข้น
2: เข้มข้นมันก็ต้องเข้มข้นแหละคุณ
1: ก็ต้องเข้มข้นทุกที
2: ่มันก็ต้องเข้มข้นทุกที่แหละนะคะแล้วก็ยิ่งแหมตอนนี้เนี่ยทางด้านกกต.เองก็เป็นที่จับตามองนะหลายเรื่องหลายราวนะที่ผ่านมานะคะทุกการเลือกตั้งก็คุณก็จับตามอง
1: คือกกต.อ่ะทำงานหนักสุดคือเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งใหญ่มีทีสี่ปีครั้งใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: หรือถ้ามีเหตุการณ์พิเศษเช่นรัฐประหารหรือยุบสภาก่อนเนี่ย
2: ก็เลือกใหม่อีก
1: ก็ตั้งตัวไม่ทันก็เอาจริงๆอ่ะก็คือการเลือกตั้งครั้งเนี้ยกกต.ตั้งตัวไม่ทัน
2: จริงเหรอคุณ
1: ก็ยุบสภาไง
2: คือเขาตั้ง
1: เขาตั้งใจคือความตั้งใจอ่ะของกกต.หรือคนทั่วไปอ่
2: ะ
1: ก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะอยู่สัก3ปีกว่า4ปีรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ครบ4หรอก3ปีกว่าก็ยุบสภาแล้วเออก็คิดว่าเออ3ปีกว่าแต่ปรากฏเจอคลิปอังเคิลฮุนเซนเข้าไปตอนนั้นไง
2: จบเฮ
1: ก็เลยแบบปึ๊บ
2: ไวเลยไวกว่าที่คิด
1: ระยะเวลาในการที่จะเลือกตั้งแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะมีความพร้อมให้จ
2: ั
1: ดการเลือกตั้ง30วัน90วันใช่ไหมแต่ว่ามันก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายโอเคผลที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะ ไม่สวยสดงดงามนักปรากฏกับมีเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยที่นำสามส่วนมาประกบกันแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละ
2: มันก็เลยเป็นประเด็นอีก
1: มันก็เลยเป็นประเด็นสองประเด็นก
2: ็คือเป็นแผลเลยนะ
1: อำนาจหน้าที่ของกกต.คือการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมพอมันขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยหรือถูกตั้งข้อสังเกตเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลในการชี้วัดน
2: ะ
1: ฮะหรือ KPI อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูกันเพราะว่ามีเสียงหรือเสียงเล่าอ้าง
2: ว่า
1: คุณแสวงเนี่ยจะไม่ผ่านคุณแสวงจะไม่ผ่านอันนี้คือเสียงหรือเสียงเล่าอ้างพอไปถามคุณแสวงคุณแสวงก็ไม่ตอบอะเป็นผมก็ไม่ตอบจะมาถามผม
2: ถามเราเป็นคนถูกประเมินนะเราก็จะไปรู้ได้ยังไง
1: เราก็ต้องยอมรับผลการประเมินถ้าไม่ยอมรับผลการประเมินทำยังไงต่อก็ไปร้องอุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งแล้วไปฟ้องตุลาการปกครองก็ใช้ขั้นตอนตามกฎหมายก็คงไม่มาบ่นผ่านสื่อบนภาษียิ่งเป็นประเด็นนะ
2: สื่อก็จับจ้องอยู่นะแต่ทางกกต.ของเกาหลีอ่ะคุณ
1: ทำไม
2: เห็นว่าเกิดเขามีประเด็นขึ้นมานะแต่ว่าทางประธานกกต.เขาก็ออกมาลาออกนะเรื่องของบัตรเลือกตั้งเหมือนกันเขาเป็นบัตรเลือกตั้งเขาไม่พอกับจำนวนผู้ที่จะมาเลือกตั้งอันนี้ของเป็นประเทศอื่นนะประเทศใกล้ๆบ้านเรา
1: ความรับผิดชอบทางการเมืองความรับผิดชอบทางการเมืองคือตอนเนี้ยถ้าจะถามความรับผิดชอบทางการเมืองคุณแสวงไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินเลยเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดอะไรต่างๆที่ถูกยื่นร้องกันเข้าไปเมื่อไหร่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดสมมติอ
2: ัน
1: นี้ผมสมมติน ะครับ
2: เป็นแค่
1: ถ้าคำวิน
2: ิ
1: จฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะหรือบัตรเลือกตั้งนั้นมีปัญหามันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในทางการเมืองคือการลาออก
2: แสดงสปิริตใช่ไหม
1: แสดงสปิริตเขาเรียกว่าแสดงสปิริตนั่นแหละ
2: เนาะใช่ไหมแสดงสปิริตแล้วก็ออกไปก่อนแล้วก็ว่ากัน
1: นะฮะคือความรับผิดชอบไปแหละแสดงความรับผิดชอบแต่ประเทศไทยอ่ะเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบด้วยการลาออกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องมีกฎหมายบังคับให้คุณต้องออก
2: ถึงจะออก
1: ไม่อย่างนั้นก็อยู่ต่อส่วนใหญ่นะอันนี้ส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยเห็นความรับผิดชอบทางการเมืองหรือความรับผิดชอบใด
2: ๆ
1: ด้วยการลาออก
2: ด้วยตนเอง
1: จะไม่เหมือนประเทศญี่
2: ป
1: ุ่
2: นญี่ปุ่นเกาหลี
1: หรือประเทศเหล่านั้นคือประเทศส่วนน้อยก็ไม่ทราบถูกไหมฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: โอเคถูกต้อง
1: นะโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ลาออก
2: ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ออกมาลาออก
1: จีนนี่จีนคนละระบอบ
2: เอาคุณไปลงลึกเรื่องของเอลนิโญกันไหมคุณเพราะว่าเมื่อวันนี้ทางด้านผอ.ศูนย์ข้อมูลภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณชรัมอุ่นอารีนะคะท่านออกมาพูดถึงปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของร่องมรสุมอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับความกังวลต่างๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นเนี่ยนะคะแม้จะเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยแล้วบ้างเนี่ยแต่คาดว่าจะส่งผลชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยจะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะแล้วก็จะมีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยในช่วงตุลาแล้วก็พฤศจิกายนดังนั้นฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงมากนักทั้งนี้นะคะเอลนิโญในปีนี้เนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศนะคะแล้วก็มีแนวโน้มต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าโดยคาดว่าอาจจะพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงหรือเขาเรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญค่ะซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะแล้วในเรื่องของความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคาดว่าช่วงที่มีความรุนแรงสูงสุดเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไม่น่าจะยืดเยื้อตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาเคยประเมินเอาไว้นะว่าเมื่อ3ปีก่อนนะว่ามันจะรุนแรงมากนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากขนาดนั้นซึ่งการประเมินดังกล่าวเนี่ยมันมีการอ้างอิงค่ะจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสูงกว่าค่าปกติเนี่ยประมาณ 2-2.5 องศาเซลเซียสโดยระดับความรุนแรงสูงสุดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆก็คือประมาณ1เดือนก่อนที่อุณหภูมิจะค่อยๆปรับตัวลดลงแต่สำหรับ บ้านเรานะคะประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญแต่ก็จะไม่รุนแรงอย่างที่บอกไม่รุนแรงเท่ากับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็อย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่าหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงมากนักซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะคะที่จะมีโอกาสเผชิญฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากกว่าพื้นที่อื่นๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นประโยชน์ละค่ะต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายฤดูฝนของบ้านเรานะคะยังเป็นช่วงที่ถือว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศซึ่งช่วงนี้ล่ะค่ะจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งน้ำต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าในบางพื้นที่นะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยสำหรับก่อนหน้านี้นะคะที่มีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญเนี่ยอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยนานถึง3ปีแต่ล่าสุดค่ะข้อมูลเขาบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าที่ประเมินสาเหตุสำคัญก็มาจากแนวโน้มของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่คาดว่าจะเริ่มลดลงแล้วนะคะหลังแตะระดับสูงสุดประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนปี2569ก็จะส่งผลให้โอกาสที่เอลนีโญจะยืดเยื้อยาวนานนะคะเวลาเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็ลดลงนะคะจากการคาดการณ์เดิมแล้วก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสิ้นสุดก่อนช่วงกลางปี2570
1: ค่ะข่าวดี
2: ข่าวดี
1: คือตอนแรกๆบอกว่าจะกระทบกับประเทศไทยนาน3ปีปรากฏว่าถึงปีหน้า70นะครับคือเอาอย่างนี้ละกันข้อมูลกรมอุตุเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกษตรกรได้วางแผน
2: ใช่ค่ะ
1: วางแผนในเรื่องของการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า
2: ค่ะ
1: นะครับคำถามคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานหน่วยงานด้านน้ำได้รับรู้รับทราบแล้วรับรู้รับทราบแล้วนะครับคือเขารู้อยู่แล้ว
2: เขาต้องมีแผนแล้ว
1: อันนี้มันมาอันนี้ข่าวเนี่ยมาจากกรมอุตุกรมอุตุก็ต้องบอกกับกรมชล
2: หน่วยอื่นๆ
1: นะคร
2: ับ
1: เพราะเขามีสทนช.
2: ใช่ค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่รวมองค์กรด้านน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกรมชลประทานและกรมนั่นกรมนี่นะฮะพอรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องวางแผนนะครับวางแผนในการที่จะดูแลบริหารจัดการน้ำให้ภัยแล้งเนี่ยอยู่ไม่นานหรือถ้าเจอฝนตกหนักเนี่ยในสภาวะดินแข็งเนี่ยนะครับก็จะต้องระบายน้ำให้ทันประเทศไทยเนี่ยอีสานเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของดิน
2: ไม่ค่อยอุ้มน้ำ
1: ดินเป็นดินปนทราย
2: ดินปนทราย
1: ทำให้ไม่อุ้มน้ำพอท่วมทีก็ท่วมหนักพอแล้งทีก็แล้งยาวนานสิ่งที่ชาวอีสานเนี่ยมักจะร้องขอไปยังหน่วยงานราชการในการประชุมครม.ทุกครั้งหอกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำชุมชนและอะไรอื่นๆนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากเจาะน้ำบาดาลนี่นั่นนู่นนะฮะปัญหาก็คือว่าตอนนี้ก็กรมชลประทานกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องรับมือเรื่องของฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนและก็จะต้องเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อเตรียมแก้มลิงรับพายุปลายปีด้วยนะครับในพื้นที่อื่นๆคือภาคใต้เจอทั้งแล้งเจอทั้งฝน
2: นะ
1: ฮะคือตอนนี้จริงๆเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะแต่มันจะฝนทิ้งช่วงซึ่งสภาพอากาศคำนวณได้ยากดังนั้นแล้วเนี่ยเกษตรกรต้องเตรียมรับมือหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยสธนช.ก็จะต้องเตรียมแผนปรับแผนดีกว่าอย่าแข็งโป๊กจนเกินไปมีแต่รับมือหน้าฝนรับมือหน้าฝนปรากฏโอ้แล้งแห้งผาก
2: คือบางทีมันก็ต้องมีโอนอ่อนไปตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะคะ
1: ปรับ
2: ใช่ใช่ตามหน้างานแล้วกัน
1: ใช่ใช
2: ่หน้างานเป็นยังไงเราก็ต้องปรับแบบนั้น
1: ก็เอาใจช่วยเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยกู้เงินนะมาปลูกข้าวกู้เงินมาทำ
2: ไร
1: ่
2: นา
1: ถ้าเจอฝนหนักๆท่วมเจอแล้งหนักๆเนี่ยผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการขาดทุนก็เป็นหนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: ภาคเกษตรกรก็จะมีปัญหาสุดท้ายรัฐบาลก็จะต้องอุดหนุนแล้วก็นำเงินไปดูแลนะครับก็เป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เรื่องของปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาในเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของภูมิประเทศของประเทศไทยแล้วก็การระบายน้ำอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องติดตามแต่อย่างน้อยก็ลดความ ตื่นตระหนกของเกษตรกรลงนิดนึง
2: ลดความกังวล
1: เพราะว่า
2: ไม่ได้หน่อย
1: ภัยแล้งมันก็ไม่ยาวนานอย่างที่คิด
2: จะสั้นลงนะคะ
1: ไปดูภารกิจบทบาทท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานเดินทางไปที่เวียดนามนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการฮะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะฮะเมื่อวานนี้ก็ทางนายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยก็จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำสองประเทศเนี่ยก็ร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะแล้วครับโดยท่านนายกก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนครั้งนี้ซึ่งตรงกับปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจให้เติบโตกันอย่างยั่งยืนผลการหารือเป็นยังไงครับปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นพ้องต้องกันที่จะใช้กลไกทวิภาคีขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิตินะฮะโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JRC ช่วงปลายปีนี้นะครับด้านเศรษฐกิจนะฮะก็ส่งเสริมการค้าการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ 3 Connect นะฮะก็คือผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเป็นเป้าหมายที่สูงเหมือนกันนะฮะ
2: เยอะอยู่นะ
1: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะไม่ใช่ไทยนะครับ
2: 25,000 ล้านด้วยนะ
1: 25,000 ล้านไม่แน่ใจว่าต่อปีหรือต่อไปนะครับ
2: คูณเป็นบาทดิโอ้โห
1: ถ้าทำได้ดีนะฮะท้าทายไทยเนี่ยเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและส่งเสริมความร่วมมือภาคธนาคารฝ่ายเวียดนามก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนความมั่นคงเป็นยังไงสองประเทศเห็นชอบนะครับในการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความมั่นคงด้านการทะเลร่วมกันตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกนอกจากนี้ผู้นำเวียดนามได้กล่าวขอบคุณไทยนะครับที่มอบนกกระเรียน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งแสดงถึงรากฐานความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนนะครับส่วนภารกิจนายกวันนี้นะฮะก็จะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมจากนั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามส่วนช่วงบ่ายก็จะร่วมงานไทยเวียดนาม Investment and Business Forum นะฮะและร่วมหารือกับภาคเอกชนเวียดนามก่อนกลับประเทศไทยในค่ำวันเดียวกันก็จะถึงประเทศไทยช่วง5ทุ่มนะครับ
2: ดึกๆคืนนี้แล้วนะคะ
1: น่าสนใจนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางผู้นำเวียดนามเนี่ยก็มาเยือนไทยแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนไทยก็ไปเยือนเวียดนามมั่งก็คุยเรื่องของธุรกิจนั่นแหละหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับ อย่างที่บอกก็คือเป้าหมายมูลค่าการค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากคำถามคือต้นทุนค่าแรงนะเวียดนามถูกกว่าไทยค่าแรงเขาถูกกว่าไทยเวลานักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนเวียดนามค่าแรงถูกของไทยแพงกว่าเป็นคุณเลือกมาลงทุนที่ไหน
2: ไม่รู้คิดเอาเอง
1: นี่คือมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
2: จริง
1: ไงมันมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละด้าน
2: แต่บ้านเรามีความละเมียดละไมละเอียดนะหมายถึงว่าคน
1: ละเมียดละไมละเอียดแต่ก็ไม่ทำให้กำไรเขามากขึ้นไหมคือสำคัญคือการทำธุรกิจอะเขาจะต้องดูต้นทุนถ้าต้นทุนเยอะเนี่ยกำไรเขาก็จะน้อยแล้วเวลาสินค้าเนี่ยชนิดเดียวกันเนี่ยเวลาแข่งขันกันแข่งขันด้านราคาสินค้าเหมือนกันอันนี้ถูกกว่าเราก็ซื้อสิ่งที่มันถูกกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญในเชิงธุรกิจเนี่ยคือการลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือค่าแรงงาน หนึ่งในนั้นคือค่าแรงงานซึ่งแรงงานของเวียดนามเนี่ยค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าของไทยนะครับอันนี้คือจุดแข็งของเขา
2: ะ
1: นะครับประกอบกับคณะกรรมการเนี่ยที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นมาที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมด้านการค้าเนี่ยก็จะต้องทำงานเชิงรุกแล้วก็กำหนดกรอบกติกาเนี่ยที่ร่วมกันระหว่างไทยเวียดนามไม่ให้ไทยเสียเปรียบแล้วก็ไม่ให้เขาเสียเปรียบด้วยคือเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
2: เขาใครจะยอมเสียเปรียบล่ะคุณ
1: คือต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยของเราเรื่องของดุลการค้าแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษี
2: แบบไหนที่จะไปได้ควบคู่กันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่คือแทนที่จะเป็นคู่แข่ง
2: ค
1: ู่แข่งกันผมแข่งกันลดราคา สุดท้ายตายทั้งคู่นะครับ
2: ใช่ใช่ใช่
1: คุณเคยเห็นไหมธุรกิจหนึ่งม
2: ีย
1: ักษ์ใหญ่ทางการค้า 3-4 เจ้านะครับค่อยๆล้มหายตายจากเกิดจากการลดต้นทุนเกิดจากการลดแลกแจกแถมนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็
2: อยู่ไม่ได
1: ้ก็เหลืออยู่เจ้า2เจ้าอยู่เจ้า2เจ้าเนี่ยสุดท้ายก็รวมเป็นเจ้าเดียวกัน
2: สุดท้าย
1: สุดท้ายก็ผูกขาด
2: โอเค
1: คือการเป็นคู่แข่งกันทางการค้าเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นแบบนี
2: ้
1: สหรัฐแบบนี้ตะวันออกกลางแบบนี้เนี่ยการที่จะเป็นคู่แข่งกันเนี่ยมันคงไม่เหมา
2: ะ
1: ต้องเป็นพันธมิตรทางการค้านะครับวินวินด้วยกันทั้งคู
2: ่
1: นะครับสมประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายประเทศใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้บ้านกันเนี่ยเวียดนามไทยเนี่ยก็ควรที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆด้านการค้าการลงทุนแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันให้เอกชนคุยกันเพื่อที่จะนำผลประโยชน์สู่ประเทศไทย
2: ค่ะไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างที่เป็นประเด็นร้อนๆกันอยู่ช่วงนี้นะคะคนก็ติดตามมันเยอะนะคะซึ่งทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังเมื่อวันนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยท่านได้ออกมาพูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกค่ะที่สั่งให้ทางกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดานะคะกรณีที่บุตรหลานเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคุณนะอันนี้ก็คือจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้นะคะตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งการตัดสินใจเนี่ยนะคะว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้เอาไว้หรือไม่หรือจะยกเลิกอะไรเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยที่จะต้องคำนึงข้อมูลในทุกๆมิติค่ะว่ามันมีความจำเป็นยังไงแล้วก็ต้องแน่นอนรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยนะคะสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญเลยเนี่ยสองด้านไปพร้อมๆกันก็คือการลดปัญหาการล้วนไหลของสิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆเนี่ยได้รับสิทธิ์นะคะโดยจะต้องมีการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรก็ดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากเนี่ยแต่ว่ายังไม่เข้าระบบนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงทะเบียนการยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนความกังวลเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของอ้าวเกณฑ์ของความเป็นหนี้ต้องมีหนี้แค่ไหนนะถึงจะได้นะคะหากมีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชา

0: เห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแบบแผนที่ถูกต้องที่สุดนะคะไม่ต้องกังวล
1: ครับ
0: นะใครไม่ได้ตรงส่วนนี้มันมีส่วนอื่นที่รองรับท่านอยู่ด้วย
1: ส่วนไหน
0: ก็อย่างเช่นอะไรนะพวกเบี้ยผู้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1: ก็500ต่อเดือน
0: 500 500หรือ600แล้วคุณ
1: 500หรือ600ไม่รู้
0: แล้วเหมือนมันมีการ
1: ไม่ตามอายุ
0: ตามอายุโอเค
1: ยิ่งอายุมากเนี่ยก็จะได้เยอะ
0: แล้วก็เรื่องของสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเช่นว่าใครมีลูกแล้วก็มีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะได้ให้เงินเดือนให้เด็กอ่ะทุกเดือน
1: คือสวัสดิการอื่นเนี่ยคือว่ากันแต่คนที่เขาได้บัตรสว
0: ั
1: สดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยแล้วไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยเขาก็
0: กังวลนะ
1: กังวล
0: เป็นห่วง
1: คือรัฐบาลควรจะประกาศออกมาได้เลยว
0: ่
1: าตกลงแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องของใช้ชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีตกลงจะเอายังไงต้องมีความชัดเจนภายในวันนี้พรุ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรรู้ไหมฮะกว่าจะไปถึง17กรกฎาค
0: ม
1: ประกาศผลเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ออกมาชัดชัดว่าใช้เกณฑ์นี้หรือไม่ใช้เกณฑ์นี้รัฐบาลจะถูกด่าฟรีไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม
0: ยาวนานจังเลย
1: คุณจะถูกด่าไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วม
0: ัน
1: จะเป็นกระแสลบไปเรื่อยๆว่าสวัสดิการทั่วหน้าคนจนตกสำรวจการปรับเกณฑ์คนจนเนี่ยการจัดนิยามใหม่คนจนเนี่ยทำให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันนะฮะคืออย่าลืมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้คิดขึ้นมานะครับต
0: ั
1: ้งแต่
0: ชุดอื่นๆ
1: สมัยนู้นอ่ะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
0: ใช่
1: มั้ยฮะแล้วก็พออยู่ดีๆเนี่ยมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์มาเลิกตรงเนี้ยแล้วทำให้คนเสียสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดกระแสลบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลด
0: ัง
1: นั้นต้องรีบออกมาบอกถึงความชัดเจนนะฮะผมเชื่อว่านายกกลับมา 5:00 นเนี่ยหรืออาจจะไม่ต้องรอถึง 5:00 นก็ได้คุณเอกนิตินี่ทันประภาสเนี่ยอำนาจหน้าที่คือรองนายกและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคือกระทรวงการคลัง
0: ค่ะ
1: ควรที่จะประกาศความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ
0: ์
1: จะตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์คือข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ก็คือยอมถอยได้ไม่กลัวเสียหน้าฟังความคิดเห็นของประชาชน
0: แล้วผิดพลาดกันได้
1: แล้วผมเชื่อมันไม่เชิงเป็นความผิดพลาดแต่ว่ามันเป็นแนวทางแนวทางประสงค์ดีที่จะคัดเกณฑ์คัดเกรดเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยเพราะบางคนเนี่ยมันต้องอัปเดตนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคน
0: อาจจะรายได้เพิ่มแล้วก็ได้
1: เคยรวยแล้วมาจนบางคนเคยจนแล้วก
0: ็ตอนนี้รวยแล้ว
1: มีรายได้มากขึ้นนะครับมันก็มีความเหลื่อมล้ำทางข้อมูล
0: เพราะว่า
1: ข้อมูลก็ปรับตลอดเวลา
0: คุณแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะมีรายได้น้อยตอนนี้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีการไปอัปเดตข้อมูลของตัวเองแบบเน
1: ี้
0: ยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมันเกินมา5 บาท 10 บาทอะ
0: โอ้อันนี้ก็โอ้โหก็ยากเหมือนกันนะคุณ
1: ไม่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ไงก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้คุณก็ต้องเคารพกติกาน ะฮะคือถ้าถามว่าเรื่องของตัวเลขการไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยได้เท่าไหร
0: ่
1: ส่วนสิทธิของพ่อแม่เนี่ยที่จะได้รวมกันเนี่ยใน1ปีเนี่ยมันได้เท่าไหร
0: ่
1: เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าการเอาไปลดหย่อนภาษีนะคือสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมากกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับเขาก็เลยออกมาบ่นกันเยอะไงบอกว่าโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยไม่ให้เอาชื่อไปลดหย่อนดีกว่า
0: เอามา
1: ประกาศมาประกาศตอนเนี้ยตั้งตัวไม่ทันถอยไม่ทันก็อยากจะให้เว้นไว้ก่อนหลักการอยู่อย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลยอมที่จะถอยไว้ก่อน1ปีแล้วปีหน้าเราก็มาว่ากันใหม
0: ่
1: ก็เชื่อว่ามันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันควรเป็นสวัสดิการที่ทั่วหน้าสมเหตุสมผลนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจรัฐในการที่จะคัดเกณฑ์เนี่ยจนทิพย์ไม่เอานะฮะแล้วก็คือมันคือการประหยัดงบประมาณนั่นแหละใช
0: ้
1: เงินให้มันน้อยลงแต่การใช้เงินให้น้อยลงด้วยวิถีทางที่จะตัดสิทธิ์หรือเลิกสิทธิ์อะไรต่างๆที่มันเคยมีมานานแล้วแน่นอนก็จะต้องเจอเสียงบ่น
0: วิพากษ์วิจารณ
1: ์นะฮะถ้าจะไปลดงบประมาณเราควรไปลดงบประมาณ
0: ตรงอื่นไ
1: ห
0: มที่มันไม่จำเป็นตรงอื่น
1: อาจจะตอบโจทย
0: ์มากกว่าน
1: ะฮะ อันนี้น่าสนใจครับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับบันทึกสถานการณ์กันต่อค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระศกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
2: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็พูดกันไปแล้วนะครับ
5: ใช่ๆเรายังจะพูดกันทุกวันน่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
4: คนเริ่มบ่นแล้ว
5: ค่ะ
4: ว่าผมมาขี้บ่น เอาข่าวเรื่องของไทยช่วยไทย plus บ้าง 60-40 นะฮะ
5: ค่ะ
4: ทางด้านของคุณลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้พูดถึงความคืบหน้า
5: ค
4: ือไทยช่วยไทย plus 60-40-87-8 วันเนี่ยก็คือคึกคักนั่นแหละ
5: ใช่
4: คึกคักคนก็ใช้เยอะนะฮะร้านค้าร้านรวงเนี่ยก็คึกคัก
5: ค่ะ
4: นะ
5: แต่เสียดายช่วงนี้ยังไม่มีสามารถสั่งผ่านไอ้พวกแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆได้
4: Food Delivery
5: ใช่
4: นะฮะเช่นอะไร Grab
5: Line Man
4: Shopee Food
5: อ
4: ะไรต่างๆใช่ไหมคือมันจะมีแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับสั่งอาหารได
5: ้
4: นะครับเขาบอกว่า10มิถุนายนนี้เปิดรับสมัครนะฮะ Food Delivery Food Delivery ปกติร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีไปผูกกับเรื่องของแพลตฟอร์ม
5: อยู่แล้วด้วย
4: Delivery อยู่แล้ว
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับอันนี้ถ้าเข้าสู่ไทยช่วยไทย Plus เนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยมีช่องทางในการค้าขายที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันคนสั่งอาหารเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้นั่นแหละแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับเชื่อมต่อให้กับร้านอาหารแล้วก็ผู้ให้บริการ Delivery Food ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยในวันที่10มิถุนายนคือพรุ่งนี
5: ้
4: 6:00 น.ถึง 5:00 น.โดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะฮะ
5: ค่ะ
4: ย้ำนะฮะ1แพลตฟอร์ม
5: จะเอาอันไหนก็1อัน
4: คุณจะเอายังไง
5: ใช่เลือกมาอันเดียวนะจ๊ะ เลือกแล้วเลือกเลยนะเปลี่ยนไม่ได้นะ
4: ดังนั้นคืนนี้ยังมีเวลาไปวิเคราะห์ก่อน
5: ค่ะ
4: ไปวิเคราะห์ก่อนนะครับผูกได้1แพลตฟอร์มเป็นการบังคับให้ร้านค้าเนี่ยเลือกนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่ต้องน่าตั้งคำถามคุณสันพร
5: ว่า
4: คือปกติ
5: ทำไมต้องอันเดียวใช่ไหม
4: แล้วทำไมต้องอันเดียวอ่ะปกติมันจะมี Grab Line Man
5: Shopee Food
4: ใช่ไหม Food Panda ยังอยู่อ
5: ่
4: ะอ
5: ยู่ใช่ไหมเห็นนะดิฉันเห็นไรเดอร์วิ่งอยู่นะ
4: ยังอยู่สีชมพูชมพูมีสีเจ้า Grab Line Man Food Panda Shopee Food
5: ค่ะ
4: จริงๆถ้าไม่เข้าใจเหตุผล ว่าทำไมต้องหนึ่งแพลตฟอร์มคือการมีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการมองเห็นถึงแม้ทุกวันนี้คนก็จะใช้สีเขียวเยอะเนาะ
5: มันเขียวทองอันเลยนะคุณ
4: คือ Grab ทั้ง LINE Man นั่นแหละฟู้ดแพนด้ากับ Shopee Food Shopee Food ก็ตอนหลังๆก็นิยมมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
5: ถูกกว่าหรอ
4: จุดขายของเขาก็คือว่าผ่อนได
5: ้
4: สมมติคุณกินผัดกะเพรา60บาทอะ
5: ยังจะผ่อนเหรอ
4: คุณผ่อน3เดือนอะ
5: โอ้โหอ
4: ันนี้คือ Shopee Food เนี่ยจุดแข็งของเข
5: าเดือนเท่าไหร่เดือน20บาท
4: มันเชื่อมกับแอปอีกตัวหนึ่งของเขาอะ Shopee Pay
5: อ๋อจริงของคุณดิฉันไม่ทราบเลยเนี่ย
4: จริง
5: อุ๊ยตายละ
4: คือไอ้ Shopee Food เนี่ยคือคนก็บอกโอ้ค่าผัดกะเพรา60บาทเนี่ยจ่าย
5: คือทราบมีข้อมูลทราบแค่ว่า
4: ผ่อน3เดือน
5: Shopee อย่างเดียวอ่ะผ่อนได้แต่ไม่เคยทราบเลยว่า Shopee Food ก็ผ่อนได้
4: โอ้คือนั่นแหละมันเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม
5: ่ไ
4: งอ๋ออ๋ออย
5: าก
4: ทานอะไรแพงๆเ
5: อามาผ่อนซะหน่อย
4: ผ่อนซะหน่อย
5: ไม่อยากเสียเป็นทีเดียวตุ้มเดียวเยอะๆใช่มั้ยเด
4: ี๋ยวกินข้าวต้องผ่อน
5: อุ๊ยคุณแต่มันก
4: ็
5: การผ
4: ่
5: อนของมันก็เป็นการสร้างพฤติกรรม
4: ไม่ดีหรอก
5: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
4: เอาอนาคตมาใช้ก็ขอโทษครับคือนั่นแหละคือร้านค้าเนี่ยรายย่อยเนี่ยเขาก็มีออเดอร์หลายร้านนะครับ
5: ค่ะ
4: Grab LINE Man Food Panda Shopee Food
5: แต่ต้องเลือกอันเดียวเด
4: ้อการบังคับที่ให้เลือกค่ายใดค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจำกัดโอกาสของร้านค้า มีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ
5: ่
4: ถูกไหม
5: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าในเรื่องของร้านค้ากับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีส่วนแบ่งกันอยู่ด้วยไง
4: ใช่แล้วอย่างนี้รายใหญ่ก็ได้สิ
5: ก็ไม่รู้แหละ
4: เห็นไหม
5: ก็มันอยู่ที่ร้านแหละว่าร้านคุณจะเลือกแพลตฟอร์มไหน
4: คำถามเนี้ย
5: โอ้ยฉันอยากทราบเหมือนกันเน
4: า
5: ะ
4: เดี๋ยวจะต้องออกมาให้รัฐบาลตอบว่าทำคือมันม
5: ีทำไมถึงต้องเป็นแพลตฟอร์มเดียว
4: เขามีเหตุผลและความจำเป็น
5: ใช่
4: เขาถึงคิดออกมาแล้วออกมาบอกแบบนี
5: ้ใช่ใช่ดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ดิฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าเหตุผลอะไร
4: เดี๋ยวก็จะมีคนถามดังๆว่าทำไมมันต้องหนึ่งแพลตฟอร์
5: ม
4: แล้วก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ๋อถ้าหนึ่งแพลตฟอร์มที่ใหญ่ๆที่ลูกค้าเยอะ
5: ๆ
4: ก็ได้เจ้าเดียวสิ
5: เอ
4: าถูกไหมมันก็จะเทไปเจ้าเดียว
5: ถูกต้อง
4: ในการ delivery
5: อ
4: ีกเจ้าหนึ่งก็จะไม่ได้
5: ใช่
4: ถูกไหม
5: ถูก
4: เออ
5: แต่ก็อยู่ที่ร้านนะว่าร้านเขาจะเลือกอันไหนอ่ะก็อยู่ที่เขาน
4: ั่นแหละ
5: ค่ะ
4: นั่นแหละก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพร้อมตอบ
5: ใช่ค่ะมันเป็นประเด็นแน่เลยเพราะเรายังคิดได้คนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนก
4: ัน ผมยังคิดได้เลยแต่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะรีบตอบก่อนที่จะเกิดกระแสว่าการเลือกผูกได้หนึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเหตุผลและความจำเป็นเพราะอะไร
5: แต่มันจะลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะคุณ
4: ก็เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี
5: ้
4: แต่ว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ล่ะมันเริ่มพรุ่งนี้ในการเริ่มลงทะเบียนแต่ไม่ได้ว่าเริ่มวันเดียวปิดวันเดียวใช่ไหม
5: ใช่ใช
4: ่ยังมีเวลาคิด
5: เดี๋ยวดูว่าจะมีใครออกมาพูดไหมนะคะว่าเหตุใดถึงต้องเป็นหนึ่งแพลตฟอร์ม
4: ผมพูดแล้วหนึ่งคนอะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ
5: เดี๋ยวค่อยมาดูคำตอบว่ารัฐบาลจะมีคำตอบให้
4: เราเป็นสื่อรัฐเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลภาครัฐแล้วเราก็ต้องสามารถที่จะวิพากษ์ด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยนะครับเราต้องเป็นกระจกสะท้อนให้กับประชาชน
5: ค
4: ่
5: ะโอเคไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
4: ถึงไหนแล้วซอฟต์พาวเวอร์
5: ซอฟต์พาวเวอร์แต่อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอแฟชั่นนิสต้าต่างๆชอบใส่เสื้อผ้านะเราก็รณรงค์กันอยู่เรื่องของการใส่ผ้าไทยเอาผ้าไทยมาใส่ยังไงให้สนุกนะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะท่านไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล นะคะตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีคุณสุฤทัยเลิศเกษมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ
4: คุณคุณ
5: ชื่อคุณคุณใช่ไหมท่านเข้าร่วมงานด้วยเมื่อวานนี้นะคะก็ภายในงานเนี่ยนะคะก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์นะคะพร้อมแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven in Identity นะคะขออภัยที่การนำเสนออันนี้เนี่ยเขานำลายผ้าค่ะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาออกแบบใหม่ให้มันร่วมสมัยแล้วก็สะท้อนว่าผ้าไทยสวมใส่จริงได้ทุกๆวันนะคะนี่ดูจากดิฉันได
4: ้
5: ดิฉันก็ใส่ผ้าไทยมาวันนี
4: ้โอ้
5: นะคะแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านยังบอกอีกนะคะว่าดีใจมากๆที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการน้อมนำขออภัยค่ะเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ยังสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเป็นพระองค์แรกของโลกด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยก็คือการสร้างรายได้ให้กับช่างทอไทยแล้วก็ส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะผ้าไทยสวยจริงคุณ
4: ผ้าไทยสวยสวยแล้วก็ไม่ร้อน
5: ใช่ไม่ร้อนค่ะระบายอากาศได้ดี
4: ใช่ใช่คือการลงพื้นที่เนี่ยคือเราพยายามผลักดันมานานแล้วในสมัยอดีตเนี่ยการประชุมครม.
5: ทุกวันอังคาร
4: ก็เป็นการขอความร่วมมือให้ใส่ผ้าไทยแม้แต่หน่วยงานราชการมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ให้ใส
5: ่ผ้าไทย
4: ทุกสัปดาห์เป็นการขอความร่วมมือเป็นการขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือในภาษาราชการก็คือบังคับไปแหละบังคับไปแหละ
5: มันก็สวยคุณมันอยู่ที่การออกแบบ
4: คือมันเป็นการรณรงค์ให้คนสวมผ้าไทยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการนำผ้าไทยมาดีไซน์ให้สวมใส่ให้ได้จริงในชีวิตประจำวันให้ดูทันสมัยและที่สำคัญราคาต้องไม่สูงไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเข้าถึงไม่ได
5: ้
4: มันจะเป็นเพียงสินค้าแฟชั่น
5: ช
4: ั้
5: นส
4: ู
5: ง
4: ที่อยู่บนเวทีเดินแบบหรือแคทวอล์กเท่านั้น
5: แต่แอบกระซิบได้ไหม
4: ว่า
5: ผ้าไทยที่สวยวิจิตรจริงๆคุณราคาสูงจริง
4: ราคาสูงจริง แต่คือเราขายคุณภาพในตลาดระดับบนนะ
5: คุณภาพดีไหมนะคะผ้าไทยที่ราคาสูงๆเนี่ยคุณภาพดีนะคะ
4: ค
5: ยิ่งคุณจัดเก็บดีรักษาดีเนี่ยมันอยู่เป็น10ปีนะคุณยกตัวอย่างเสื้อผ้าของคุณแม่ดิฉันผ้าไหมที่ว่าแพงๆสมัยก่อนมันต้องแพงอยู่แล้วเนาะทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยยังอยู่คงแบบว่าคุณแม่ยังนำไปใส่ออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เรื่อยๆเลย
4: คุณภาพสูงแต่ว่าราคาก็สูงตาม
5: สูงตาม
4: เนี่ยแหละคือเพนพอยต์ราคาสูง
5: แต่ทำยังไงให้มัน
4: ราคาสูงปุ๊บเนี่ย
5: ค
4: ือประชาชนเข้าถึงยากเพราะมันจะกลายเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นสูงที่เราเนี่ยเราไปเดินแบบใช่ไหม
5: ใช่
4: ม
5: ัน
4: ก็จะอยู่บนเวทีเดินแบบและก็จะไปสู่ในกลุ่มตลาดระดับสูง
5: ใช่
4: ไหมฮะส่วนคนทั่วไปที่จะใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาไปหาซื้อในห้างสรรพสินค้าหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์เน
5: ี่
4: ยมันมากน้อยสักแค่ไหน
5: คือมันก็มีที่ราคาตะย่ำเยาลงมาแต่ว่าคุณภาพของสินค้าก็จะลดหลั่นตามราคาแล้วกัน
4: คุณลักษณะของสินค้าก็จะแตกต่างกันไปในปริมาณของราคาแต่พอเวลาผู้บริโภคเนี่ยเวลาไปเลือกปุ๊บเนี่ยเครื่องแต่งตัวเนี่ยเวลาเขาดูเขาก็จะดูที่แบบและราคาแล้วมันก็จะไปสู้กับผ้าชนิดอื่นเนี่ยยาก
5: ใช่
4: อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายไงฮ
5: ะ
4: เป็นโจทย์ท้าทายที่สำคัญเนี่ยคือไหนๆจะไปจัดพื้นที่ในภาคใต้แล้วเนี่ยนอกจากผ้าไทยแล้วต้องดึงอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นผ้าบาติก
5: ผ้าปาเต๊ะ
4: นะฮะแล้วก็
5: ผ้าใต้เนี่ยก็ตัดเป็นแบบบ้าบ่ายะหยา
4: ใช่ๆๆให้ออกสู่สาธารณชนให้มันเป็นสินค้าที่คนอยากซื้อ
5: ดิฉันก็มีนะชุดบ้าบ่ายะหยา
4: ใช่คือเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร
5: ์
4: นะครับแต่ว่ากลไกของราคาเนี่ยเราจะต้องอยากให้คนจับต้องได้เนี่ยก็จะต้องมีการทำบางสิ่งบางอย่าง
5: โอ้ทำยังไง
4: ทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะอุดหนุนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะโรงทอผ้าชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตของเขาแล้วทำให้ผ้าไทยเนี่ยมีราคาที่สามารถจับต้องได้ในราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้
5: รวมถึงใช่ไหมแต่คุณทรงพลคุณรู้ไหมผ้าไทย
4: จะสวยผ้าไทย
5: บางผืนเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะว่า เขาทอมือ1คนทอออกมา1ผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย
4: แฮนด์เมด
5: พูดถึงว่าเออมันก็เลยราคาสูง
4: อ่ะราคาสูงราคาสูงก็คือที่ผมบอกไงก็คือว่าถ้าเกิดเราพยายามสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยแต่ว่าเราก็จำกัดอยู่บนเวทีระดับเวทีอย่างนั้นเนี่ยการสร้างรายได้ให้กับคนที่เขาทำอ่
5: ะ
4: มันก็จะต้องมีความหลากหลายนะครับมีตลาดหลายตลาดถูกไหมฮะม
5: ัน
4: จะมีหลายตลาดคุณจะไปขายแต่เศรษฐีเนี่ย
5: มันก็ไม่ได้
4: มันก็ไม่ได้เราอยากให้คนไทยใส่ผ้าไทยเยอะๆแล้วก็จะต้องมีสินค้าในอีกระดับหนึ่งที่จะสามารถขายให้เขาได้นะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: นะอันนี้สำคัญสำคัญ
5: ค่ะ
4: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางเข้ายื่นหนังสือนะครับต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องนี้ไปยังศาลปกครองเรื่องนี้คืออะไรฮะตรวจสอบความชอบของกฎหมายภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน18,800 ล้านบาทนะครับว่าเข้าข่ายการนำเงินกู้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำหรือไม
5: ่
4: ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือไม
5: ่
4: คำถามเยอะนะฮะ
5: question mark เยอะจัง
4: เขาระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นสวัสดิการเดิมที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการอยู่แล้วและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติเป็นประจำทุกปีจึงไม่เข้าข่ายลักษณะการใช้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามมาตรา5ของพ.ร.ก.รวมถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินกู้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนพูดง่ายๆเขามองเรื่องนี้เป็นงานที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถึงขั้นต้องกู้เงินคือใช้งบปกติก็ได้นี่ทำไมคุณถึงต้องไปกู้เงินถึง400,000 ล้านแล้วมาใช้จ่ายเงินตรงนี้ถึง 18,800 ล้านบาทนะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่าย
5: ๆ
4: เพราะการออกพ.ร.ก.คือต้องมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีเหตุผลนะฮะก็คือเขาบอกว่านี่ไงตะวันออกกลางประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็จะต้องกู้มา400,000 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลคนทุกกลุ
5: ่ม
4: ให้เท่าเทียมกันคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลว่าอย่างนั้นเถอ
5: ะ
4: ซึ่งคุณสิริกัญญาเนี่ยก็บอกเมื่อกี้ผมพูดเองนะ คุณสิริกัญญาบอกนะฮะบอกไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อระงับการจ่ายสวัสดิการกับประชาชนแต่ขอให้มีการทบทวนมติครม19 พฤษภาคม 69ใช้แหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสมตามกฎหมายแทนเห็นว่าการนำเงินกู้กับสถานการณ์พิเศษมาใช้ภารกิจปกติของรัฐอาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ไม่เหมาะสมในการบริหารการคลังและส่งผลให้เกิดภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงในอนาคตอันนี้ก็ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยื่นไปยังศาลปกครองยื่นหลายศาลเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะพ.ร.ก.นี้เนี่ยมัน
5: ยังไงนะ
4: มันด่วนจริงไหมมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
5: ตรวจดูหน่อย
4: คือตรงเนี้ยถามว่าถ้าศาลตีออกมาบอกไม่ด่วนยังไงต่อเงินก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้เงินก็ใช้ได้คือไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์ในการที่จะกู้เงินหรืออะไรต่างๆอันนี้ตามข้อกฎหมายแต่มันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองไงถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลใดๆเนี่ยตีออกมาบอกมันไม่ด่วนพ.ร.ก.นี้มิชอบด้วยกฎหมายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบสูงสุด
5: ค
4: ือการลาออก
5: ใช่ไหม
4: ยุบสภาหรือลาออกส
5: ิ่
4: งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
5: ได้ยินคำนี้แล้ว
4: จะทำทั้งสองอย่างนะฮะอันนี้คือความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะคนสงสัยไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดศาลบอกไม่ชอบปุ๊บเนี่ย400,000 ล้านเนี่ยโมฆะเลยเหรอ
5: ไม่
4: กฎหมายเนี้ยยังมีผลบังคับใช้
5: กู้มาแล้ว
4: สี่แสนล้านกู้มาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะนำไปสู่ทางการเมืองอ่ะ
5: กู้มาแล้วคืนได้ไหม
4: กู้ไม่ได้ เพราะว่าคือพ.ร.ก.กู้เงินน่ะมันมีผลแล้วหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แม้ภายหลังศาลวินิจฉัยมาแล้วว่าพ.ร.ก.ตัวนี้จะไม่ชอบ แต่ก็ไม่กระทบกระทั่งสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆที่ทำไปก่อนหน้านั้นอันนี้ไปตามข้อกฎหมาย แต่ตรงนี้แหละมันจะเป็นเรื่องในทางการเมื
5: อง
4: ที่จะต้องมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแล้วครับ
5: รับผิดชอบ
4: ต้องมีคนออกมาเรียกร้องอยู่แล้วให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบอันนี้มองใน worst case scenario หมายถึงสิ่งที่เกมการเมืองเนี่ยที่เขาไปยื่นหลายศาลเพราะอะไรว่าอย่างนั้นเถอะ
5: เดี๋ยวดูนะว่าจะยังไงนะคะ
4: ครับ
5: เอาไปดู ประเด็นไทย AI Passport กันบ้างไม่รู้ยังไงเนี่ยค่ะแต่เขามีการออกมาตอบกระทู้ถามสดของที่ประชุมวุฒิสภาแล้วนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณบุญธิดาสมชัยท่านออกมาชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความโปร่งใสและก็ความคุ้มค่าของโครงการนี้นะคะโครงการไทย AI Passport แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือมาตรการจัดการปัญหาสื่ออนาจารเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ภัยบนโลกดิจิทัลค่ะซึ่งประเด็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามปกตินะคะพร้อมกับยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการคือการเปิดโอกาสให้คนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI อย่างทั่วถึงสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้การใช้งาน AI อย่างเป็นระบบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆเนี่ย3กลุ่มด้วยกันก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็ภาคธุรกิจรวมถึงข้าราชการแบบเราๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบไทย ID ทั่วประเทศนะคะในส่วนกรณีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านร้านสะดวกซื้อนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นช่องทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรับรู้โครงการได้อย่างทั่วถึงขณะที่การเปิดประมูลแล้วก็เรื่องของ TOR เนี่ยนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามระเบียบราชการโดยพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยท่านยังบอกอีกค่ะว่าสำหรับประเด็นเรื่องของการปิดกั้นคลิปลามกอนาจารแล้วก็เว็บพนันออนไลน์เนี่ยทาง DE ได้มีการติดตามเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปิดกั้นเว็บต่างๆเว็บลามกสื่อลามกอนาจารไปแล้วกว่า 20,000 รายการนะคะพร้อมประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยังจะมีแนวทางที่จะนํา AI เข้ามาตรวจจับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของเนื้อหาต่างๆที่มันผิดกฎหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย DE ก็มีการเตรียมที่จะเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลหลายฉบับเลยค่ะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์แล้วก็เห็นว่ามีการไปจับไม้จับมือร่วมมือกับทางกสทช.ด้วยนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานกำกับดูแลให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนประเด็นการคืนเงินความเสียหายจากคดีออนไลน์กว่า 20,000 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าอยู่ในระหว่างเร่งรัดการดำเนินการนะคะแล้วก็สามารถที่จะคืนผู้เสียหายได้เนี่ยภายในเดือนสิงหาคมปี69เนี่ยละค่ะหลังจากที่มีการเร่งรัดในทางกระบวนกฎหมายแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็แน่นอนจะเย็นๆนะเขาบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถคืนได้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความยุติธรรมให้ประชาชนโดย DE จะเร่งรัดผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: ครับคือ AI ทุกวันนี้มีอยู่ทั่วไปท้องตลาดไว้อยู่แล้วฮะฟรีคือการเข้าถึงเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กอายุ15เข้าถึงได้
5: เข้าถึงได้
4: เพราะว่ามันเป็นฟรีแอปพลิเคชัน
5: ใช่
4: นะครับอยู่แล้วนะครับคำถามคือว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI ที่ทาง DE เนี่ยใช้เงินลงทุนลงไปเนี่ย
5: มันคุ้มค่า
4: ไหมมันแตกต่างกันยังไงหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงสองเนี่ยพอบอกว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมันถูกตั้งข้อสังเกตโปร่งใสไห
5: ม
4: เอกชนรายใดได้ประโยชน
5: ์
4: นี่แหละที่เขาจะเป็นคือรัฐบาลก็มีโล่ป้องกันอยู่แล้วคือรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าจะโดนเล่นเรื่องนี้ผมบอกได้เลยน
5: ะ
4: คือโจทย์เนี่ยยังไงก็ต้องโดนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำให้มันโปร่งใสให้ได้
5: ตรวจสอบได้นะครับ
4: ตรวจสอบได้ว่าเจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยที่เข้ามาประมูลเนี่ยคือใคร
5: มาอย่างถูกต้องจริงๆ
4: ยังไงฝ่ายค้านเขาจ้องเล่นงานอยู่แล้วและ AI ที่นำมาให้ประชาชนใช้เนี่ยมันต่างยังไงกับฟรีมันช่วยให้เกิดประโยชน์ยังไงเงินลงทุนเท่าไหร่ความคุ้มค่าแค่ไหนต้องติดตามดูนะครับนิดนึงกกต.บอกการเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะครับผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายครับ
5: โอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณทรงพลนะ
4: ครับ
5: เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
4: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
7: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประชาชนไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI เพื่อป้องกันการรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
12: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศพร้อมแนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
8: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
13: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการ ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝน
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
15: FM 99.50 MHz สวทอมขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
16: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
19: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทบถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างรวดแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
20: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไป อย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
21: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
22: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
23: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
24: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
25: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
23: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
26: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น. ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

พรพิรมครับชื่อเพลงพ่อไม้ตามเมียสาจันสัญญายินดีรับเดนสวัสดีครับคุณฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งกระผมอันธงชัยมาพบกับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยเพลงเพราะสาระดีๆที่มีประโยชน์ต่อคุณและต่อชุมชนนะครับเรานำเสนอท่านเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามครับสั้นๆต้องขอบกราบขอประทานอภัยแฟนเพลงเมื่อวานนี้นะเรานำเทปที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามาออกอากาศผิดพลาดทางเทคนิคครับต้องขออภัยวันนี้ชดเชยกันแล้วกันกับเพลงเพราะๆเชิญครับ2งานเพลง

รักกับที่ไม่มีช้ำจากเพลินพรมแดนนะครับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยชื่อเพลงสาวรถเก๋งนะยุคก่อนมีหนุ่มๆเนี่ยใช้รถจักรยาน2ล้อถีบนะฮะอย่างดีก็3ล้อนะฮะเหมือนกับที่ใช้ในยุคปัจจุบันนี้ฮะแต่ที่เริ่มจะหดหายไปก็มีหลายรูปแบบนะฮะอ้าวความนิยมค่านิยมและความกระตือรือร้นที่จะแสวงหารถใหม่ๆมาใช้งานครับก็เป็นความรู้สึกของหนุ่มๆคนยุคก่อนนะให้ท่านเห็นบรรยากาศของลูกทุ่งในยุคก่อนครับยุคเดี๋ยวนี้แตกต่างกันมากครับเดินดินถีบ3ล้อถีบจักรยาน2ล้อนั่งเกวียนเทียมควายนั่งเกวียนตะมัวโอเยอะครับนั่นคือลูกทุ่งในยุคประมาณสัก80ปีผ่านพ้นมาแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันอานันทมหิดลครับความสำคัญของวันอนันทมหิดลนั้นเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489และวันนี้จัดเป็นวันจัดตั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการศึกษาเช่นมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน

มหานันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ตั้งแต่เช้าแล้วประกอบพิธีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วประกอบบางแห่งนะก็ทำพิธีอันใหญ่โตถึงขั้นที่ว่ามันเหมือนกับวันสำคัญอื่นๆด้วยครับนี่คือชาวไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนอกจากนั้นก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาด้วยเราคนไทยครับมีอะไรดีๆก็บอกข่าวกันนะฮะเราจะได้ช่วยฮัลโหลโปรข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบกันฟังเพลงครับ

ยิ่งโตยิ่งสวยจากกรุงเพชรรามสิงห์และอีกหนึ่งงานเพลงครับไวยพจน์เพชรสุพรรณรักพิลึก โอ้ขนาดเลยนะไวยพจน์เพชรสุพรรณเนี่ยเขามีอะไรดีๆนะ เอาวันนี้ทั่วทั้งไทยได้มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญหลายด้านนะหลายที่โดยกิจกรรมหลักจะเน้นการน้อมรำลึกเนื่องในวันอานันทมหิดลตลอดเป็นวาระพิเศษของหน่วยงานต่างๆครับกิจกรรมในวันอานันทมหิดลนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วทั้งประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่8โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นคือพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลจัดขึ้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ณคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรวมถึงสถานที่ราชการทั่วประเทศครับและมีโครงการวันโครงการเข็มบันอานันทมหิดลประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นครับเพื่อรณรงค์หารายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยยากไร้ครับมีกิจกรรมจิตอาสาสาธารณสุขและพัฒนาชุมชนหลายพื้นที่กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเช่นการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีมอบรถเข็นวีลแชร์ไม้เท้าให้ผู้สูงอายุรวมถึงการรวมพลังของพี่น้องอสม.ลงพื้นที่แจกทรายอเบกกำจัดลุงยากำจัดลูกยุงลายและช่วยกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะไปดูวาระสำคัญของกิจกรรมนะครับซึ่งนอกจากวันอานันทมหิดลแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในวันนี้เอาตอนในตอนฟังเพลงนี้จบก่อนเนาะสักสองเพลงก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะสับสน

ชาตรีศรีชนครับชื่อเพลงบัวหลวงสดใสรุ่งโพทองฉันธนาที่รักแม่เพลงนี้เมื่อก่อนนี้ดังระเบิดเถิดเทิงไม่ใช่ดังธรรมดานะถ้าเป็นยอดจำหน่ายหนายเทปนี้เป็นล้านตลับเลยนะวันนี้วันสถาปนาสำนักงานกกต.ครบรอบ28ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมจัดงานพร้อมเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่และคำขวัญองค์กรที่เน้นย้ำความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมและมีกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทสสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกครับขบวนธรรมยาตราในจังหวัดลำพูนซึ่งวันนี้ขบวนก็จะเคลื่อนมาถึงและจัดกิจกรรมที่วัดอมนียารามหรือวัดกู่ละมักอำเภอเมืองลำพูนนั่นเองครับถ้าไปดูวันนี้การประชุมระดับนานาชาตินายกรัฐมนตรีของไทยมีการกำหนดการเข้าร่วมพิธีการประชุมอาเซียนนะฟิวเจอร์ครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อหารือทิศทางอนาคตของภูมิภาคอาเซียนครับนี่ถึงได้ทราบว่ามีอะไรกันบ้างที่ยกยอดมาช่วงนี้เพราะว่ากลัวสับสนกับวันอนันตมหิดลนะขอบคุณครับแฟนเพลง0850064400ยังไงแล้วเราก็ทักทายกันนะครับหลังไมค์รับรองว่าได้คุยกับผู้จัดจริงนะฮะไม่มีเสียงAI ไม่มีผู้อื่นรับสายครับอาหนุ่มธงชัยรับคนเดียวแต่ขอเป็นหลังใหม่ครับ

ครับเพลงของสังทองสีใสครับโทนแต่แล้วออนดาวสกาวเดือนนั้นร้องเพลงสาวนครชัยศรีต้นฉบับครับฟังได้เพราะจริงๆยุคก่อนนู้นสาวจังหวัดนู้นสาวอำเภอนี้นะแฟนเพลงขาวอยากจะฟังเพลงสาวท่าลี่โอ้อยู่ไหนนอบัดขอเป็นเพลงเก่าๆได้ไหมครับเพลงใหม่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะฮะวันนี้หยิบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปที่ภูเก็ตกันว่ามีที่เที่ยวที่ไหนกันบ้างครับอันดับแรกครับย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุเกสที่สวยงามคลาสสิกเหมาะสำหรับเดินเล่นถ่ายรูปชิมอาหารพื้นเมืองแวะคาเฟ่ชิกซิกสักหน่อยที่เรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางครับแหล่งที่สองครับแหลมพรมเทพหนึ่งในจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยมีลักษณะเป็นแหลมโค้งทอดตัวลงสู่ทะเลอันดามันเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของคนต้องแวะไปเช็คอินกันละแหล่งที่3วัดชัยทารารามหรือวัดฉลองวัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อแช่มซึ่งชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพศรัทธาภายในวัดยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ที่งดงามมากครับแหล่งท่องเที่ยวที่4พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีหรือพระใหญ่ภูเก็ตเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่สีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาหน้าเกิดนอกจากจะได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทะเลภูเก็ตได้แบบ360องศาครับแหล่งท่องเที่ยวที่5หาดป่าตองชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูเก็ตเต็มไปด้วยความคึกคักกิจกรรมทางน้ำร้านอาหารสีสันในยามค่ำคืนเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวางแผนให้ดีนะไปเที่ยวช่วงนี้กำลังดีครับภูเก็ต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: เราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเลียฮานอยพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตย้ำว่าความยืดหยุ่นเป็นรากฐานสำคัญต้องเร่งบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเปิดเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้เป็นห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมอาเซียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื่องจากอาเซียนยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคยังขาดแคลนไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6 พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
6: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงส์แยมพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,046,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อตัวรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

Хай бог пінок, я не пік.

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
6: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
7: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์
8: พอกินยังเป็นโม่กันก็ได้หรอ

0: เขาเป็นยังเป็นโม่กันก็ได้เนาะ
1: ขอบใจด้วยค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะประจำวันอังคารที่9มิถุนายน2569หนูเป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง11นาฬิกานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับที่นี่ตรงนี้สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ขอบใจเด้องานเพลงของคุณสารสารศิลป์นะคะนำมาฝากกันทักทายกันในช่วงเริ่มแรกของรายการเลาะเมืองขอนค่ะกับเรื่องราวรอบรั้วรอบจังหวัดขอนแก่นวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาที่ข่าวคราวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของของดีของอร่อยราคาพิเศษค่ะ3วันเท่านั้นไทยช่วยไทยของดีของอร่อยราคาพิเศษส่งตรงจากเกษตรกรถึงชาวขอนแก่นบ้านเราค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะชวนช้อปสินค้าคุณภาพในราคาสุดคุ้มทุเรียนสีสะเกด GI เริ่มต้นเพียง139บาทต่อกิโลกรัมค่ะสับปะรดสีเชียงใหม่ GI จังหวัดหนองคายหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นเพียง20บาทต่อกิโลกรัมนะคะไก่ย่างเขาสวนกวางของดีเมืองขอนแก่นบ้านเราเหลือเพียงตัวละ100บาทปลานิลขอนแก่นสดสะอาดจากเกษตรกรค่ะเพียง50บาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาพิเศษแบบนี้จำนวนจำกัดค่ะซื้อได้ทั้งบริโภคและฝากคนที่คุณรักนะคะมาช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยตรงซึ่งงานนี้ค่ะมีให้เลือกซื้อของดีของอร่อยราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ10มิถุนายนไปจนถึง12มิถุนายน2569ในช่วงเวลา9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมาเลือกซื้อของสินค้านะคะก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-246-094ค่ะกับไทยช่วยไทยของดีของอร่อยราคาพิเศษส่งตรงจากเกษตรกรถึงชาวขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสีสะเกดกิโลกรัมละ139บาทสับปะรดสีเชียงใหม่หวานฉ่ำเพียง20บาทต่อกิโลกรัมไก่ย่างเขาสนกวางค่ะเหลือเพียงตัวละ100บาทปลานิลขอนแก่นเพียง50บาทต่อกิโลกรัมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น10ถึง12มิถุนายน2569 9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะช่วงนี้มาเพลิดเพลินกับงานเพลงกันต่อค่ะ10นาฬิกา21นาทีส่งต่อมาที่ฟังเพลงนี้กันค่ะรักคนโทรมาจังเลยค่ะ

ับงานเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางค่ะจิบนำมาฝากกันในช่วงรายการเลาะเมืองขอนกับที่นี่ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz 10:29 นอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดียค่ะกับงานเพลงเพราะๆกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนั่นเองกับช่วงนี้ค่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะกับการเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมการปกครองค่ะได้เปิดระบบตรวจสอบข้อมูลได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะกรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็ได้เร่งระดมกำลังในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยได้มีการห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดค่ะแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะ

การปกครองค่ะถึงวันที่21มิถุนายน2569นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และสอบทานข้อมูลแล้วเสร็จและยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569ในเวลา23:59 นค่ะกรมการปกครองก็จะรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งต่อกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะและประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคม2569นั่นเองส่วนในกรณีค่ะกรณีที่พบประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นนะคะเจ้าหน้าที่สำรวจก็จะรวบรวมข้อมูลและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเผยผลการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งเริ่มตั้งแต่4นะคะก็ได้แจ้งเปิดเผยผลการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการดังกล่าวค่ะตั้งแต่วันที่4-5 มิถุนายนซึ่งมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายด้วยกันโดยผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นหลักแสนทีเดียว 410,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนค่ะได้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรวจสอบผ่านทางไหนตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์โครงการค่ะหากพบข้อความว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องผู้ที่ลงทะเบียนค่ะให้ผู้ที่ลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียนใหม่นะคะหรือพบข้อความว่าถ้าเป็นข้อความนี้นะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนค่ะกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปและหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการใดๆนะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569นั่นเองนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะกับการเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีขึ้นนั่นเองช่วงนี้ค่ะมาพักฟังเพลงกันก่อนเปิดให้คุณตามคำขอค่ะจากสว.เขื่อนอุบลรัตน์นะคะแนะนำงานเพลงมนแคนแก่นคูนมาค่ะ

0: มากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัว
1: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
2: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเป็นเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
1: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกัน ันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่2นะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ.1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
3: ดีค่ะยุวนาค่อยพันธ์ค่ะณจิตวิทยาคลินิกค่ะอยู่ศูนย์ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่7ค่ะ
4: ค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาล้วงเอาความลับของเรื่องของสุขภาพจิตเพื่อมาเทสตัวเองว่าเราอยู่ถ้าเป็นมะเร็งเราอยู่ในมะเร็งระยะที่ไหนเอาเริ่มไม่ต้องเริ่มที่ใครไกลเริ่มที่ตัวดีเจก่อนนะคะว่าดีเจอาจจะอยู่ในระยะสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวเนาะคุณออยเนาะตามที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญมาในเรื่องของสุขภาพจิตจิตวิทยาวันนี้นะคะก็จะให้คุณออยอ่ะกระเริ่นมาในเรื่องแรกที่วันนี้เราจะคุยกัน small talkสมอลทอล์กที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือการสมอลทอล์กถูกไหมแล้วหลังจากเนี้ยคุณออยจะรู้ได้ยังไงว่าตัวดีเจเองมีสุขภาพจิตที่ปกติหรือต้องอเลิร์ตมากกว่านี้หรือลด คุณผู้ฟังเข้าใจเนาะคุณออยมองหน้าดีเจแล้วเอาละสิเอาละสิอย่างนี้เอาเลยค่ะเริ่มเราจะมองกันได้อย่างไร
3: อย่างแรกเลยหน้าตาสดใสดีค่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวโอเคการดูแลความสะอาดดูแลสุขอนามัยตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สวยงามขนาดนี้นะคะ
4: เริ่มชมกันแล้วค่ะ
3: ไม่ใช่แน่ๆ ไม่ใช่เราก็มันคนสวยอะเนาะยังไงก็ยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพจิตถ้าดูจากข้างนอกแล้วก็จะดูจากเขาเรียกว่าสุขภาพใจของเราเนาะเรื่องของการนอนการกินอะไรประมาณนี้แหละค่ะที่เราจะเห็นชัดๆถ้าคนทั่วไปจะสังเกตตัวเองได้เนาะวันนี้ค่ะก็เลยตั้งใจจะมาแชร์ในเรื่องของการชมนี่แหละแต่ว่าได้รับโจทย์มาว่าสุขภาพปฐมวัยเนา
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นในการพูดคุยกันหรือตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแบบว่าวิน่ารักแบบวิ่งกับลูกเรากับหลานกับเด็กปฐมวัยของเราแล้วมันก็สามารถใช้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่คุยกันชมกันเองหรือเพื่อนร่วมงานใช้กับเพื่อนร่วมงานถ้าเราชมกันเองเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานมันดีขึ้นอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
4: แล้วตามที่เคยทำมาล่ะคะอย่างดีเจจะทำเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีผู้ร่วมดำเนินรายการมาเนี้ยเราจะกระดิ่งชมก่อนหาที่ชมเราจะเริ่มยังไง
3: นั่นนะสิเราเคยชมคนอื่นไหมล่ะปกติชมยังไง
4: ชมวันนี้มาแล้วก่อนเวลาดีจังมันกินไม่ออก
3: ก็ดีนะ
4: เวลาดีจังวันนี้เตรียมข้อมูลมาได้ดีจัง
3: อ
4: ะไรเงี้ยเราจะเอาที่เราจับต้องได
3: ้
4: เราไม่รู้ว่าเขาจะชอบในการชมว่าสวยชมว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางคนเขาจะชอบไม่ต้องมาชมอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่สวย เราเคยไงเราก็เลยจะไม่กล้าเราจะมาชมกันเรื่องที่จับต้องได้อย่างเงี้ยมากกว่าค่ะอย่างเงี้ยเราดีเจต้องเริ่มยังไง
3: แล้วดีเจมีลูกหรือมีหลานไหมคะ
4: มีค่ะมีครบ
3: โอ้แล้วเคยชมถ้ากับเด็กๆเราชมยังไงคะนอกจากเพื่อนร่วมงานที่เราชมนะแล้วอันนี้กับเด็กๆเราชม
4: ถ้ากับเด็กๆเนี่ยตัวดีเจเนี่ยจะชมว่าอ๋อเก่งจังโอเคถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ
3: ้
4: าเวลาเขาถามมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมถูกแล้วโอ้เก่งจังน่าจะประมาณนี
3: ้แล้วตอนเราชมเขาเราสังเกตไหมว่าเขาเป็นแบบไหน
4: ไม่รู้ไม่ได้สังเกตเลยค่ะ
3: ชมเราเวลาชมเรามองหน้าสบตาค่ะ
4: มองหน้าสบตาแล้วก็ผ่านไปเลยดีเจเป็นงั้นจริงๆคุณผู้ฟังใครเป็นเหมือนกันไหม
3: แล้วเขามีท่าทียังไงดีใจไหมหรือว่าแบบว่าก็เฉยๆ
4: หรือเพราะเราไม่ได้หันไปมองด้วยแล้วเขาอะไรลิกลีหรือเปล่า
3: เราไม่รู้เราไม่ทันสังเกตว่าเขารู้สึกยังไง
4: เราก็ชมแบบนี้ทุกครั้งนะคะคุณผู้ฟังเราจะชมลูกชมหลานตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเวลาเขาทำอะไรมาให้แล้วเรามาดูเรามาตรวจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรวจการบ้านหรือว่าตรวจอีชีทงานอย่างเงี้ยเราจะชมอย่างนี้ทุกครั้งหรือว่าตรวจในสิ่งที่เราให้เขาทำหนึ่งเขาไส้เขาอย่างเงี้ยเราก็จะชมเขาทุกครั้งแต่เราไม่เคยหันกลับไปมองว่าเขายิ้มไหมเขานิดาหรือเปล่าเราเห็นเขายิ้มเลยแต่เราไม่ได้หันไปมองเฮ้ยดีดาเต้นกระโดดรู้เต้นไหม
3: แล้วตอนเราชมเรารู้สึกยังไงตัวเราเองตอนที่เราชมเขา
4: เราต้องชมเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้ใช้อีกจริงจริง
3: หวังผลเน
4: า
3: ะ
4: หวังผลอะไร
3: แล้วข้างในชื่นชมจริงๆไหมกับสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกดีจริงๆไหมรู้สึกชื่นชมจริงๆไหมอ
4: ย่างน้อยเราไม่ต้องทำ
3: อย่างน้อย
4: รู้สึกดีเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องทำมีคนทำให้แล้วมีลูกทำให้แล้วเราก็เหนื่อยไปหนึ่งปลอดแล้วเราเป็นเราลดการภาระไปหนึ่งเรื่องหนึ่งปลอดแล้วเราไปเหนื่อยเรื่องอื่นแทนแค่น
3: ั้
4: นเอง
3: เห็นไหมคะอย่างน้อยในการชมมันก็ทำให้เขายิ้มนิดๆหรือสำหรับคนที่รู้สึกรับรู้ได้ถึงความจริงใจของเราค่ะไม่ว่าเราจะพูดอะไรบางคนอาจจะมีแก้เกี้ยวมีแก้เขินบ้างแต่บางคนแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะรับรู้ได้ว่าถ้าเราชมจากใจจริงๆยังไงเขาจะรับรู้ได้อยู่แล้วเพิ่มนิดเดียวมองหน้าสบตาเขานิดนึงตอนชมเขาจะได้รู้ว่าชมเขา
4: อย่างชมสามีคุณผู้ฟังอ่ะ
3: ยังไง
4: แล้วเราก็ยกตัวอย่างสามีมันจับต้องได้ไงทีนี้ยกตัวอย่างสามีอีกแล้วไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรที่มันมองภาพออกเนาะอย่างชมสามีสามีไปส่งที่ทำงาน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ในชั่วโมงเร่งด่วนไม่ทันหรอกเขามาส่งไม่ทันหรอกสายแล้วแต่ก็ยังชมว่าขอบคุณนะมาส่งเราด้วยน่ารักจังเลยเราก็ไปใช่มันก็ยืนเขินของอยู่ตัวอยู่นั่นแหละเราสายแล้วคุณไม่สายเลยไปได้แล้วไงยืนเขิน
3: ปลื้มอยู่ยืนปลื้ม
4: ยืนปลื้มอยู
3: ่ภรรยาชม
4: แต่เราวิ่งไงเราวิ่งอยู่แล้วหันมาก็ยังอยู่ที่เราไปได้แล้ว
3: ยืนอึ้งอยู่ปกติชมบ่อยไหมล่ะหรือว่าหรือไม่ค่อยอ๋อหรอ
4: ก
3: ็ยังปลื้มปิ่มอยู่ยังแบบปลื้มอยู่ในใจเนาะโอเคงั้นแสดงว่าเราชมได้มีประสิทธิภาพเราชมได้ตรงจุดเราชอบเราชมได้ตรงจุดมาก
4: ชอบคือเรามองเราก็รู้ว่าเออมันชอบอย่างนี้เนาะเราก็เลยเล่นกับบทนี้คือถ้าเขาไม่ชอบเราจะได้ไปแบบอื่นไง
3: นั่นแหละจริงๆการชมมามีค่ะความนักวิชาการเนาะเขาก็จะถอดของกลมมาว่าการชมมันจะมี3องค์ประกอบลองดูว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปมันครบไหมองค์ประกอบแรกมันจะเป็นบอกความรู้สึกของเราบอกที่2ก็คือบอกพฤติกรรมที่เขาทำกับอย่างที่3เนี่ยค่ะอันนี้สำคัญสำหรับเด็กๆบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้น
4: ย
3: ัง
4: ไง
3: เดี๋ยวเราลองดูตอนบอกความรู้สึกก็คืออย่างเช่นเรารู้สึกยังไงดีใจปลื้
4: ม
3: ชอบจังเลยแบบภูมิใจสุดๆความรู้สึกของเราบอกความรู้สึกของเราอย่างที่สองบอกพฤติกรรมในสิ่งที่เขาทำเขาทำอะไรที่เขารินน้ำมาให้ใช่ทำผิดและยอมรับผิดแบ่งของให้น้องแบ่งปันเพื่อนช่วยแม่ล้างจานอะไรก็ได้ที่เขาทำบอกพฤติกรรมที่เขาทำ
4: แล้วก็ชม
3: ใช่อย่างที่สามบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้นอย่างถ้าช่วยแม่ล้างจานมันคืออะไรคะจะให้แบบว่ามีความรับผิดชอบไห
4: ม
3: เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักอะไรก็ได้คุณลักษณะนี้ที่เราอยากให้เป็นให้เราเหมือนแบบโปรแกรมเขาไว้ทำแบบนี้เป็นเด็กดีนะทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักนะ
4: ใส่โปรแกรมเข้าไป
3: ใส่โปรแกรมเข้าไปช่วย
4: แม่ทำงานบ้านหูหนูเป็นเด็กดีมากเลย
3: มาใช่แม่ปลื้มมากแม่ภูมิใจจังจะไปไหนทำเลยเต็มที่เราจะยิ่งหายเหนื่อยทำอะไรอยากให้ทำอะไรชม
4: มีหน้าล่ะสามีเราถือว่าขอบคุณนะที่มาส่งน่ารักจังเลย
3: ใช่ไหม
4: ชอบเพราะว่าเขาน่ารักจัง
3: เขาน่ารักจังเลยเขาอยากเป็นคนที่น่ารักของเราม
4: ีหน้าล่ะไม่ไปไหนเลย
3: ใช่มีประสิทธิภาพสุดๆเห็นไหมคะอย่าง ยอมรับความผิดกล้ายอมรับความเป็นความกล้าหาญเป็นคนมีความรับผิดชอบแม่ชอบมากๆแบบเนี้ยพูดความจริงทุกครั้งแบบนี้แหละแม่ชอบที่สุดเลยหนูเป็นคนที่กล้าหาญมากๆบอกคนในลักษณะเพราะว่าคนในลักษณะมันสำคัญสำหรับถ้าเป็นเด็กปฐมวัยเนาะเด็กเล็กๆก็คือเด็กเขาเรียกว่าเด็กอนุบาล0ถึง5ปีอะไรประมาณนี้ค่ะความรับรู้ในส่วนของเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจอะไรเงี้ยมันเป็นนามธรร
4: ม
3: เขาเข้าใจด้วยพัฒนาการเขายังไม่ได้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกไปเลยชัดๆว่าทำแบบนี้คือมีน้ำใจทำแบบนี้เด็กดีทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักเขาจะเริ่มเก็บข้อมูลแล้วแบบนี้ถ้าวันนึงเราแบบว่าไม่ได้บอกเขาเราบอกหนูทำตัวดีๆหน่อยลูกเขาจะเข้ามาคิดเลยว่าต้องตัวดีๆของแม่คือแบบไหนทำตัวดีๆของคุณครูแบบไหนทำดีๆของคุณยายคุณยายหมายถึงยังไงนะแต่ว่าเขาจะคิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลไว้ให้เขาก่อนว่าแบบนี้มันคืออะไร
4: ไม่ได้ฝังคุณลักษณะให้เขา
3: ใช่
4: ภาพไม่ออก
3: ใช่ใส่ข้อมูลไปก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยจำเป็น
4: สามี
3: อันนี้ใส่สามีด้วยใส่ลูกด้วยใส่หลานด้วย
4: โอเค
3: ได้แน่นอนใช่แต่อย่างที่คุณดีเจได้ทำเยี่ยมครบถูกต้องเลิศเอออ
4: ๋อมันเป็นอย่างนั้น
3: ใช่ค่ะทีนี้เรามาลองกันไหมสามคุณลักษณะเดี๋ยวลองดูใช่ให้คุณดีเจเป็นผู้ได้ทดลองสามองค์ประกอบนี้แทนคุณผู้ฟังนะว่าตามความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าทักษะเมื่อกี้นี้ก็ดูจะมันจะครบแล้วนะลองดูอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้ชมตัวเองให้คิดข้อดีของตัวเองหรือว่าข้อที่เรารู้สึกแบบอันนี้เราทำได้ดีหรือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของเรา
4: คือดีเจจะบอกตัวเองทุกวันว่าฉันดี
3: ดียังไง
4: ฉันดีหนึ่งฉันฉลาด
3: ห
4: รือไม่รู้มันฉลาดหรือไม่ฉลาดเดี๋ยวเราจะชมตัวเองอย่างนั้นว่าฉันดีเพราะว่าฉันอะไรเพราะว่าฉันฉลาดฉันดีเพราะว่าฉันอะไรฉันดื่มน้ำเยอะ
3: โอเค
4: ฉันดีเพราะว่าฉันอะไร
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านสำนักงานเลขาธิการ EEC พร้อมภาคเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
6: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพ.กล่าวในการเดินทางร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมว่าการเข้าร่วมหารือครั้งนี้ได้มีการนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท SPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท SPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
5: สายการบินของสหรัฐแบกรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเกือบ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันสำนักงานสถิติการขนส่งของสหรัฐหรือ BTS รายงานว่าสายการบินของสหรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 230,000 ล้านบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ78เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเครื่องบินอยู่ที่ 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนซึ่งปรับตัวสูงขึ้นถึง94เซนต์เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่า100วันด้านสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคาดการว่าธุรกิจสายการบินทั่วโลกในปี2569จะมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านและต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นกำลังส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจการบินเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
11: edu.khonkan.phd.go.th
10: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
12: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปพ่อเฮาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปพ1186 LINE Official @oicconnect คอปปพ่อ
9: ทะเลมีคลื่นสูง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตหรือ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: SM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านคล่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมันอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
5: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
6: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีทักทายเลยแหละสำหรับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ FM 99.50 MHz AM 621 kHz ค่ะจิรพรบ้านข้างทักทายทุกท่านสวัสดีชมสดทั่วโลกด้วยนะบนเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะคะประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน7ปีมาเมียค่ะภายใต้การอำนวยการของผอ.สวท.ขอนแก่นนางอัจฉริยะมังฐานีนะคะในช่วงนี้นะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านก็ทำงานอยู่บางท่านก็เตรียมซื้อกับข้าวบางท่านก็ทำกับข้าวทำภารกิจหลายอย่างนะคะแต่แน่นอนมีบางส่วนบอกว่าฟังในรถนะคะรถไม่เยอะนะในช่วงนี้รถไม่เยอะนะคือไม่เหมือนช่วงเช้าอ่ะนะคะเพราะช่วงเช้าเป็นช่วงที่แบบทุกคนต้องทำงานแล้วก็อะไรอีกเด็กนักเรียนเนาะต่างๆนานาโอ้โหนะเราก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของการใช้ยุทธยานพาหนะค่ะ วันนี้เช่นเคยนะคะเพราะเป็นรายการที่เน้นการขับขี่ขับรถใช้ถนนให้ระมัดระวังที่หลายท่านทราบกันดีนะคะถึงไม่ได้ขับไปไหนอยู่บ้านเพลินๆขายของนอนสบายๆฟังรายการสัญจรปลอดภัยเพลงพร้อมๆแล้วบอกนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงนะอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้เวลาอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบว่าขับขันเนี่ยนะคะรถติดนะหรือถนนแบบขับแคบหรือเปล่าหรือว่ารถเยอะอย่างเงี้ยบางส่วนก็บอกนะคะว่าฉันต้องเร่งรีบฉันต้องขับเหมือนแบบเบียดกันมุดปาดอย่างเงี้ยอุ้ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่โอเคเลยนะคะเหล่านี้ค่ะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะคะเลือดตกยางออกขับขี่ขับรถคืออย่างที่ว่าไปต้องระมัดระวังนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างทักทายกันเช่นเคยในวันนี้บนเพจสทขอนแก่นรมประชาสัมพันธ์นะคะทักทายเข้ามาเนาะแล้วก็วันนี้ขอบคุณช่างเทคนิคนะคะน้องมิวค่ะคุณอัตพลพิมพ์ชายน้อยช่างเทคนิคประจำวันของเรานะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการที่สตรีมภาพหรือว่านี่มีภาพเสียงชัดเจนให้ได้ทักทายชมสดกันนะคะอยู่ที่ไหนไหนลองทักทายเข้ามาหน่อยนะเหนือใต้ออกตกนะคะบางท่านบอกอยู่ภาคเหนือนะบอกช่วงนี้ฝุ่นก็เยอะนะแต่อากาศก็ร้อนแต่บางพื้นที่นะคะก็บอกว่ามีฝนกระหน่ำลงมาชะล้างฝุ่นหน่อยนะภาคเหนือก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะคะจริงๆก็เป็นคนอีสานนะอยู่เหนือนะมีครอบครัวอยู่ที่นั่นนะคะร่ำรวยอยู่ที่นั่นนะก็สวัสดีทักทายแหละนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างไหนลองส่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาหัวใจก็ได้นะคะบอกมือทักทายเข้ามาซินี่นะไม่ใช่แค่แบบแอบส่องเฟซนะก็เช่นเคยนะคะวันนี้0432367 26เราฟังเพลินไปด้วยกันทั้งงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงที่จังหวัดขอนแก่นนะก็ยังคงเน้นย้ำนะคะข่าวสารในเรื่องของการขับขี่ขับรถใช้ถนนให้ระมัดระวังค่ะถึงแม้ว่าในแต่ละวันท่านบอกท่านเร่งรีบทำงานทุกวันแข่งกับเวลาด้วยการใช้ยุทธยานพาหนะนะคะในการที่จะเป็นพาหนะคู่ใจเนี่ยพาไปถึงจุดหมายปลายทางในแต่ละวันเรียกว่าแบบด่วนเลยรีบเร่งเร่งรีบแต่ก็ไปถึงได้นะแบบซิ่งเซียนอย่างเงี้ยไม่ได้คุณฟังคะพฤติกรรมการขับขี่ขับรถที่เสี่ยงเกิดอันตรายหลายท่านก็ทราบดีว่าอะไรขับเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุหรือกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแหละในใจคือนึกแต่ว่าอย่างไรฉันต้องนะทันใจฉันต้องแบบนำยอดหรือว่าออเดอร์นี่คือแบบเร่งรีบนะคะด้วยความเร็วอาศัยความเร็วนะคะยอดในการทำการค้าขายอะไรต่างนะส่งของส่งพัสดุนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะที่ทำงานเกี่ยวกับส่งของส่งพัสดุนะคะทั้งไปรษณีย์ด้วยนะห่วงใยนะคะในหมู่บ้านในชุมชนนะคะอย่างที่คุณผู้ฟังย้ำนะคะว่าช่วยเตือนกันหน่อยมีรถรับส่งของแล้วก็ขายของนะคะก็พึงระวังตามหัวเลี้ยวหัวมุมจุดต่างๆที่เป็นจุดอับสายตาจุดที่จะเลี้ยวอ่ะนะคะแหมก็เสี่ยงอันตรายเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านในชุมชนนี่จะมีคนในชุมชนนะคะบางทีก็จะเดินริมถนนตามสามแยกสี่แยกนะคะคนเฒ่าคนแก่หรือไม่ก็เด็กๆนะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะกับการใช้ยุทธยานพาหนะค่ะเอาละค่ะวันนี้ทักทายกันให้เรียกว่าฉ่ำๆกันไปเลยนะอย่างน้อยก็ส่งเสียงให้บางคนรู้แหละว่าวันนี้ฉันไม่ได้บันทึกรายการฉันสดนะคะสดๆนะวันนี้นะทักทายก็มาได้เลยขอบคุณแถวบ้านต้นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบฟังย้อนหลังนะยังมีทักทายเข้ามาก็ขอบคุณกันจริงๆนะคะหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันไปในช่วงเวลานี้ค่ะงานเพลงนะคะที่แบบทักทายเข้ามาเนาะจัดให้ก่อนแล้วกันสี่หอยเนาะของคุณพีเสด็จนะของคุณพี่พีเสด็จนี่แหละนะสี่นะสำหรับบางคนที่บอกว่าฉันเพิ่งที่จะออกจากเวรนะคะขอบคุณศูนย์หัวใจธุรกิจกันด้วยนะคะขับขี่ขับรถดีละกันบางท่านแบบเรียกว่าเบลอๆเนาะถ้าร่างกายไม่โอเคหรือว่าง่วงเหงาหานอนนะคะไม่ควรขับขี่รถค่ะเพราะจะเกิดอันตรายแค่เสี้ยววินาทีนะคะเอาละฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเรามาสลับกันไปนะคะกับเรื่องราวขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยกันค่ะ

ช่แล้วนะคะสำหรับสไตล์งานเพลงของคุณพี่พิสเดิร์ดนะคะจากไทยมาก็จัดให้เลยนะคะมีหลายท่านค่ะบอกว่าฟังติดตามกันตลอดนะคะทั้งคุณตาคุณยายนะคะก็เรียกว่าที่สุดจริงๆเลยนะคะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นผู้ฟังรายการเนาะของสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะคะเรียกว่าเป็นคู่หูเป็นเพื่อนคู่ใจนะตั้งแต่เปิดสถานีนะตีห้ายันปิดสถานีเลยทีเดียวเจอแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณพรพิทักษ์รินนารากันด้วยปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุนะคะน่ารักมากเลยแอดโกสมพิสัยชัดเจนทุกช่องทางฟ้าปลอดโปร่งลมเย็นสบายดีครับวันนี้ลมแรงนะคะแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับเกษตรกรหรือว่าท่านไหนนะที่ยังเรียกว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลบางท่านเนี่ยชีพขับขี่ขับรถนะรับส่งผู้โดยสารนะจากอีสานนะไปถึงเมืองกรุงอย่างเงี้ยต้องนะต้องเช็คตนเองให้ดีแล้วก็เช็คสภาพรถนะคะคือบางท่านประกอบอาชีพขับขี่ขับรถนะรถตู้เงี้ยรถตู้โดยสารสาธารณะนะคะเลขสิ่งหนึ่งค่ะก็คือท่านจะต้องทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็คือไม่เรียกว่าไม่ขับเร็วดื่มไม่ขับเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าอย่าแอบเป็นรถตู้เถื่อนกันแล้วกันนะคะถ้ามีรถตู้รถยนต์นะคะอยากจะเรียกว่าประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วนำรถส่วนตัวของท่านเนี่ยค่ะส่งของส่งพัสดุหรือจะประกอบอาชีพเนี่ยขับขี่กับรถส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามท่านจะต้องไปติดต่อนะคะกับทางขนส่งเนาะสำนักงานขนส่งในพื้นที่นั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ทราบว่าอะไรล่ะคะเอารถของตัวเองนี่แหละคือนำรถของตัวเองเนี่ยไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบนะคะจะน่ารักมากเลยทีเดียวเชียวแล้วค่ะอยู่ที่ไหนแอบส่องเฟซนะใจแลกใจกันเข้ามาในช่วงเวลานี้นะขอบคุณแถวบ้านนนสว่างกันด้วยนะคะแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าไม่ได้ติดตามสื่อโซเชียลนะคะคุณแม่ทำบอกเป็นคุณแม่ทำบอกเป็นนะคะเอาง่ายๆเลยบอกฟังตลอดนะคะคลื่นหน้าปัดสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะไม่กระดิกไปไหนเลยนะคะบอกว่าหยุดอยู่ตรงนี้ที่คลื่นสวทขอนแก่นที่สุดจริงๆนะคะฟังคลื่นสทขอนแก่นบอกว่าฟังแล้วแบบเสียงชัดเจนดีค่ะบางท่านก็อยู่ทุ่งนานะคะวันนี้ลมเย็นสบายแต่ก็มีแดดจ้านะสลับกับครึ้มๆแบบนี้แหละนะคะวันนี้ครึ้มนะคะดูเหมือนว่าฝนจะกระหน่ำลงมาไหนจุดไหนบ้างนะคะที่วันนี้รู้สึกว่าฝนจะจอจะตกแล้วนะอย่างเงี้ยนะดูแลสุขภาพกันด้วยรวมไปถึงเตรียมรับมือนะคะฝนตกลงมาปุ๊บปั๊บนี่บางทีเราอาจจะอยู่ท้องไร่ปลายนาเราก็ต้องมีทุ่งนาแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเป็นเถียงนาเนาะหรือจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะมีกระท่อมปลายนาให้ปลอดภัยในการที่จะหลบฝนหลบแดดหลบแดดนะคะไม่หลบนะสนุกสนานกันไปนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะคะก็ถือว่าเราคัดสรรสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะรายการดีๆค่ะถ้าเรายังอยู่ตรงนี้นะคะหรือยังมีรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับการขับขี่ขับรถใช้ถนนให้ทุกท่านได้พึงระวังนี่ก็ถือว่าสทขอนแก่นนะคะนำสาระดีๆค่ะฝากพี่น้องประชาชนให้หรือว่าได้ระมัดระวังเนาะสำหรับการใช้ยานพาหนะต่างๆนะคะทุกกลุ่มทุกวัยเลยทีเดียวเชียวไปต่อนะงานเพลงนะคะมีงานเพลงนี้สงสัยอยากจะไปอยู่แถวลาวแล้วมั้งท่านนี้นะคะทักทายงานเพลงเข้ามาค่ะก็บอกว่าอยากเป็นเขยลาวนะจัดให้เลยนะคะคู่แฝด OA ขอบคุณแถวหนองเรือกันด้วยนะชัดไม่ชัดนี่คือทักทายเข้ามาได้ค่ะคะเราจะได้ช่วยกันค่ะพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดบอดจุดอับนะคะเพราะว่าสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ต้องชัดอย่างสม่ำเสมอมิฉะนั้นเดี๋ยวฟังข่าวสารไม่ทันนี่ตกข่าวเลยมิจฉาชีพเขาจะแอบชิ่งไปต้มไปแกงได้นะเอาละค่ะสุขสนานกันต่อค่ะ

นะคะที่อดห่วงไม่ได้ก็คือนั่นแหละนะมีผู้คนที่ไหนรถก็เยอะที่นั่นนะคะไม่รู้จะจอดอย่างไรบางทีเบียดเสียดกันนะคะมีเด็กก็วิ่งเล่นอย่างเงี้ยความสนุกสนานนะก็มัวแต่สนุกสนานนะบางทีสตาร์ทรถถอยรถเดินหน้าต้องระวังนะคะเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดคิดเนาะหรือบางท่านบอกโอ้ยนี่ไปงานบุญมาแล้วนะก็อาจจะมีดริ้งกันหน่อยหรือดื่มกันหน่อยเครื่องดื่มนะหรือว่าเป็นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะแล้วขับขี่กับรถอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายคุณฟังคะดังนั้นต้องขับด้วยความระมัดระวังและดื่มไม่ขับค่ะให้ทุกๆวันเป็นวันที่ต้องปลอดภัยจริงๆจากการขับขี่นะคะหรือพนักงานขับขี่ขับรถโดยสารสาธารณะนะส่งของส่งพัสดุหรือจะส่งผู้โดยสารเส้นทางยังอีกยาวไกลและช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝนพรำช่ำๆเลยถนนหนทางเปียกชื้นลื่นถลายได้ง่ายเนี่ยค่ะดังนั้นก็พึงระวังเนาะบางทีในช่วงกลางคืนแล้วแบบขับไปฝนก็ตกอย่างเงี้ยหรือจะเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ส่งผู้โดยสารนะบางคนเลือกสบายที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องขับนะยังมีรถโดยสารสาธารณะจากขอนแก่นเข้าเมืองกรุงอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเราก็เลือกใช้ตรงนี้นะคะอาจจะมีเวลางีบบ้างพักผ่อนบ้างแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คืออะไรพนักงานกับรถนั่นแหละนะคะเพราะทุกท่านเนี่ยฝากชีวิตไว้กับท่านนะดังนั้นก็เป็นห่วงนะคะก็ฝากไปถึงโชเฟอร์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะในส่วนที่แบบขับขี่กับรถนะหรือเจ้าของกิจการนะคะก็ต้องให้เรียกว่ามีการอบรมตามที่กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมหรือทางสำนักงานขนส่งในพื้นที่นั้นๆนะคะได้มีการประสานงานนะว่าเวลาถึงจุดช่วงเวลาที่แบบอบรมกันหน่อยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าต้องปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์ให้เกียรติตนเองในอาชีพนะคะซึ่งจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเป็นพนักงานขับรถนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกผู้ที่เรียกว่าบริการประชาชนทุกระดับแบบปลอดภัยประทับใจนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะให้กำลังใจสำหรับทุกท่านทุกอาชีพเลยนะคะสวัสดีคุณทวัชชัยพรหมนัสสวัสดีนะคะขอเพลงสาวสวยเรนูของคุณสันตินะคะร้องเพลงนะพี่แดงนะคะครึ้มฝนทำท่าจะตกนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวจัดตามคิวแล้วกันวันนี้พี่แดงทั้งถ่ายงานเพลงสาวสวยเรนูมานะคะเดี๋ยวจัดให้เนาะเราไปฟังเพลงนี้กันก่อนมีคนรู้สึกว่าบอกเหงามากเลยนะสาวชัยภูมิหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อสักครู่นี้นะงานเพลงนี้นะของคุณสิริพรอัมพิพงศ์นะคะอยากอยู่เงียบๆเพียงเราสองคนนะคะมอบให้เลยค่ะเราไปถึงทุกท่านด้วยค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: เอ็มอาชาดับยาสะคืนบ่ดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อยอดใบแอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าล่มเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วกับผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วกับกองทุนเพื่อควบปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนน
2: 10:40 นะคะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีงานเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งนะแนวพระชีวิตด้วยเนาะจัดให้นะคะถ้าเกิดว่าหลังไมค์กริ้งกรางเข้ามาค่ะแต่วันนี้ก็บอกตามคิวนะคะคิวเมื่อวานนี่คือเราแบบว่าไม่คิดนะคะไม่เช็คบินย้อนหลังนะคะเราจะไปหน้าอย่างเดียวเดินต่อนะคะเดินหน้าอย่างเดียวนะบางท่านก็บอกว่าฟังอยู่นะคะอมยิ้มแอบยิ้มไปด้วยเนาะขอให้มีความสุขกันละกันนะคะอย่างที่บอกกันแหละค่ะบางท่านก็บอกว่าคือด้วยภารกิจหลายอย่างนะแต่ว่าทำหน้าที่นะคะที่เรียกว่าต้องขับขี่ขับรถนะคะคือถ้าเกิดว่าขับรถแล้วถ้าเกิดมีการใช้โทรศัพท์มือถือนี่ต้องจอดก่อนนะจอดในจุดที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้ถ้าใครงานเพลงของคุณเอกพลมนตรการนะเพลงอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวจัดให้เป็นกำลังแรงใจเช่นเดียวกันนะคะคนที่ขับรถค่ะในช่วงฤดูฝนต้องอย่างที่ว่าไปนะคะขับช้าๆเดี๋ยวจะเบรกทันถ้าเกิดขับเร็วหรือขับไม่เร็วแต่ว่าลื่นถลายอย่างเงี้ยก็คืออันตรายแน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวในพื้นที่ขอนแก่นนะคะมีหลายจุดค่ะที่เป็นเส้นทางสะดวกสบายแล้วทีนี้เราอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะถนนโล่งเนาะขับเร็วอย่างเงี้ยไม่ทันได้ดูอาจจะมีคันอื่นนะคะวิ่งตัดหน้านี่ก็อันตรายเช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องนึกถึงชีวิตตนเองนะคะไปต่องานเพลงค่ะที่ทักทายเข้ามาพิเศษนะสำหรับคุณธวัชชัยประมาณนัดนะสาวสวยเรโน่ของคุณสันติดวงสว่างแล้วก็

0: ฉพาะท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะมีบางท่านบอกว่าอยากจะยืดเวลาเลยนะชั่วโมงนี้อยากจะล็อกจิรพรไว้สัก2ชั่วโมงแหมนะคะก็ใจร้ายนะโหดร้ายกันเกินไปหรือเปล่านะขอบคุณเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าติดตามนะคลื่นความถี่นะบางท่านก็บอกว่าอยู่นู่นนะคะแถวภูกระดึงด้วยงานเพลงจำใจจากได้เอาซะกริ้งกรางเข้ามาหลังใหม่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีงานเพลงที่เนาะขอเข้ามาแหละนะคะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะเราบอกแล้วนะว่าจะไม่เช็คบินย้อนหลังนะวันนี้ปัจจุบันนี่คือที่สุดแล้วเนาะอ่ะนะคะใครที่แบบว่ากำลังฟังอยู่ในรถนะคะหรือบางท่านอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแล้วก็เปิดวิทยุแห่งประเทศไทยนี่แหละเปิดคลื่นสทขอนแก่นนี่แหละนะคะก็ขอบคุณจริงๆเลยนะดูสภาพอากาศด้วยนะใครที่ขายของตามริมทางลมแรงพายุมานะคะเดี๋ยวเก็บไม่ทันแล้วก็ฝากไปถึงท่านที่เป็นเกษตรกรขับรถนะยังติดตามคลื่นสทขอนแก่นนะคะไม่หมุนคลื่นไปไหนนะบอกไม่หมุนคลื่นไปไหนก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ท่านที่ขอบคุณชมรมแท็กซี่ด้วยวันนี้บอกว่าไม่มีลูกค้านะคนแบบโล่งมากเลยนะตามห้างนะคะแต่วันหยุดก็ต้องแน่นแน่นอนแหละนะปรับปรายใช่ไหมคะวันนี้ได้ลูกค้าปรับปรายเนาะก็ระมัดระวังค่ะพาลูกค้าหรือผู้โดยสารขับขี่ไปอย่างปลอดภัยก็แล้วกันนะมีงานแรงนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ให้แล้วแหละเนาะนะคะของคุณเอกพลมนตรการนี่งานเพลงนี้นะคะ
1: ไอ้บอ
0: ก็ชื่องานเพลงนั่งเฝ้าขอจีบใช่ไหมแสดงว่าอกหักแน่ๆเลยเดี๋ยวไปฟังด้วยกันค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ดื่มดับบดีคิดว่าดื่มแล้วครับจะมาเป็นหยังเพราะแอลกอฮอล์จะไปย่าฮือสมองจ้าไข้ลับเป็นซึมเป็นเบลอย่าฮือควบคุมรสบดีการตัดสินใจและการตอบสนองจ้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตตึงตกเตาแล้วก็คนอื่นดื่มเต้ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจคู่การเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดื่มดับอย่าคิดว่าดื่มแล้วครับแล้วยิ่งไม่เป็นไรเพราะแอลกอฮอล์ทำให้สมองชาง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้บังคับรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองชาลงไปเลยเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทางเปิ้นและโม่เพื่อนดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจถูกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้นน
2: เวลาแล้วนะคะคงจะต้องลากันไปแล้วหมดเวลานะวันนี้กับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะขับขี่ขับรถแบบระมัดระวังนะคะลดความเร็วก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ค่ะแต่งตัวสวยหล่อนะไม่รู้จะไปไหนแต่จุดหมายปลายทางเรายังอีกยาวไกลหลายท่านเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเตือนณตรงนี้ค่ะคือจะต้องขับขี่ขับรถด้วยความไม่ประมาทนะคะไม่รู้แหละนะว่าถ้าเกิดวิ่งออกมานะคะบางทีจะไม่ทันได้ดูไม่ทันได้มองแทนที่จะได้ไปแบบตามที่เรานึกไว้ตามที่เรานัดหมายไว้นะคะต้องมาเสียเวลาเลือดตกยางออกบ้างเยอะแยะมากมายถ้าดวงซวยก็ถึงขั้นชีวิตนะเหล่านี้เป็นต้นค่ะทุกประเภทเลยนะคะสำหรับยุทธยานพาหนะค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะกลุ่มเป้าหมายเยาวชนรุ่นใหม่ขับเร็วๆนะคะแล้วก็ยังไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่เรียกว่าป้องกันป้องกันในการขับขี่รถไปนะหรือว่าคือในภาพของน้องๆ อาจจะคิดว่ายุทธยานพาหนะทำให้สะดวกสบายในการที่จะเดินทางแต่อาจจะยังนึกไม่ถึงนะคะว่าความปลอดภัยนั้นคือจะต้องมาด้วยฝากไว้นะสำหรับผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้จิรพรมั่งคั่งขอบพระคุณทุกท่านและก็ที่ติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางนะคะรวมไปถึงท่านที่กดไลค์กดแชร์มาด้วยหลังไมค์เกร็งกร้างกันเข้ามาค่ะก็ขอบคุณจริงๆนะภายใต้การอำนวยการของผอ.สท.ขอนแก่นดังอัจฉริยะมังธนีกับบริการดีๆมีคุณภาพเน้นการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะได้ทราบกฎหมายกฎระเบียบที่ดีกันแล้วบางท่านคือทราบอยู่แล้วแต่จะปฏิบัติด้วยไหมนะคะต้องรักตนเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ต้องลากันด้วยงานเพลงที่ถ่ายเข้ามานะคะโทรหาครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับงานเพลงของคุณเอิญสุรติการนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งกระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติสงครามในเลบานอนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม Bทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณโรงแรมเมเรียฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมั่นว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดและเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงในห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาซื้อเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนด้วยขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาโดยระบุว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยความเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามณกระทรวงกลาโหมเวียดนามกรุงฮานอยการหารือครั้งนี้นับเป็นการพบปะระดับสูงด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนเวียดนามทางการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้งสองประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ROK Defense Industry Cooperation Conference และงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟ2026ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับภูมิภาคต่อไปสำหรับการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของไทยและเวียดนามในการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือทางทหารและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียนภายใต้หลักการเคารพซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามด้วย
4: นายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกปอร่วมเดินทางในคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยเพื่อเข้าร่วมการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ดำเนินในธุรกิจหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงโดยการหารือดังกล่าวมุ่งเน้นประเด็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน2ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะระหว่างกลุ่มอมตะและบริษัท FPT Corporation ตลอดจนความร่วมมือด้านการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และบริษัท FPT Corporation ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำศักยภาพของพื้นที่ EEC ในฐานะประตูสู่การลงทุนและศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 19,000 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 750,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่8มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 19,958 ล้านบาทและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 755,619 รายมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,14,422 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับ TNC อีก 18,453 ร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,600 ร้านค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้ใช้ข้อมูลเชิงลึกช่วยเหลือคนเปราะบางให้ตรงจุด
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.แสดงความเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะประเด็นการนำข้อมูลลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเงื่อนไขซึ่งสอท.มองว่าควรมีระบบตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมเนื่องจากในความเป็นจริงการที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างเพียงพอรัฐจึงต้องคัดกรองอย่างรอบด้านเพื่อมิให้กลุ่มเปราะบางตกหล่นทั้งนี้สอท.ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งเรื่องรายได้อาชีพภาระค่าใช้จ่ายและสภาพความเป็นอยู่จริงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือแบบตรงจุดซึ่งจะช่วยลดภาระทางการคลังในระยะยาวนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐควรเปลี่ยนผ่านประชาชนจากผู้รับสวัสดิการไปสู่ผู้มีรายได้ที่มั่นคงด้วยการเร่งพัฒนาทักษะหรือรีสกิลและอัพสกิลเพื่อสร้างอาชีพใหม่ซึ่งภาคอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐกว่า 12,000 คนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจ
6: นางสมพิศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีจำนวน 12,171 คนประชาชนกลุ่มนี้สามารถขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้หรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายไปหาที่บ้านส่วนกรณีประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านรายได้และไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจรวบรวมข้อมูลรายชื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครการประกาศหยุดครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home สำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนจำนวน3วันได้แก่วันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้หากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็สามารถพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport โปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเตรียมเปิดเวทีใหญ่ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้สั่งการให้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขเงื่อนไขขอบเขตของงานหรือ TOR ให้รัฐและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยืนยันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาดำเนินการผ่านระบบ e-biddingตามระเบียบของภาครัฐอย่างถูกต้องและไม่ใช่การแจก AI ฟรีแต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศโดยจะจัดหาโมเดล AI เป็นมา12โมเดลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจรวมกว่า5ล้านคนได้เข้าถึง AI ระดับโปรพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งาน AI เพียงร้อยละ 10.7 ซึ่งยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนโดยตั้งเป้าว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะช่วยดันอัตราการเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23พร้อมยืนยันระบบความปลอดภัยของข้อมูลจะมีการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศและผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปฝึกโมเดลต่อได้สำหรับงาน Thailand AI Passport Forum จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องประชุมใหญ่ชั้น2อาคาร4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งขอเชิญชวนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนตรวจสอบก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
8: พันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านขณะที่การใช้ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ AI ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแล AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องอาศัยแนวปฏิบัติภายในองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI และเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งค่าการใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังต่างประเทศ
9: บุคคลทั่วไปถ้าอยากปลอดภัยเราจะต้องมีการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับมันจะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ security นะครับเรื่องของการที่อาจจะให้แชทนั้นหรือการสนทนานั้นเนี่ยเป็นลักษณะของชั่วคราวนะคือไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องของการที่เราใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้าไปสู่กระบวนการเทรนนิ่งนะเพื่อเรียนรู้นะครับอันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งกระบวนการนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในฝั่งผู้ใช้งานมากกว่าที่จะต้องตระหนักส่วนนี้แล้วต้องตั้งค่าในส่วนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเองนะครับยังไม่ถึงนะครับหมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือขอข้อมูลหรือว่ามีการปิดกั้นหรือปิดบล็อกเราอาจจะต้องมีการระมัดระวังด้วยตัวเองก่อน
8: รองเลขาธิการสคส.แนะนำว่าไม่ควรนำข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI พร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI สร้างภาพและเสียงปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนเพิ่มมากขึ้นวาสนาตระเกตรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจวนดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับซูเปอร์เอลนีโญเพราะมีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่จะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและปริมาณฝนน้อยกว่าปกติซึ่งอาจกระทบต่อภาคเกษตรกรรมในวงกว้างล่าสุดได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมชลประทานวางแผนเพื่อรับมือปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยวางมาตรการ4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่กักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบริหารจัดการน้ำปฏิบัติการฝนหลวงส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเตือนภัยเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหายขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เรียกประชุมผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปโดยมีเป้าหมายคือมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการทำฝนหลวงเพื่อสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งขณะนี้กรมฝนหลวงมีความพร้อมด้านบุคลากรและอากาศยานพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ย่านพระราม6พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
12: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพาราม6กรุงเทพมหานครณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคำให้การของพยานยังมีความขัดแย้งกันในหลายประเด็นจึงได้มอบหมายให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการเข้าดูแลผู้ประสบภัยกว่า70รายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปพักอาศัยกับญาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันไม่ขาดแคลนยาต้านเชื้อ HIV พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการจัดส่งยาให้ผู้ประกันตนอย่างครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV และล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถึง7เที่ยวนั้นสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาใดๆสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องยาต้านไวรัส HIV สามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIV ได้ตามปกติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIVซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
13: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายจะขจัดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็กทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของ2กระทรวงแบบไร้รอยต่อจะมีการประสานระบบแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงด้วยการเชื่อมโยงระบบเซฟคูของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม.1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและรักษาความลับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีทีมสหวิชาชีพแอบเชิงรุก1ทีม1เป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดพม.จังหวัดหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อร่วมกันคัดกรองและเข้าช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ทันทีกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัล
14: นายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนางวนิดาโพชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้การเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทางนี้เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอคลิปวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
15: เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้นะครับจะได้รับรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติในการนำหลักสูตรการเผยสื่อที่ทันสมัยไปใช้ในการปรับทักษะแนวคิดการทำคอนเทนต์การสรุปในการผลิตคลิปวิดีโอสั้นการใช้ AI ในการสร้างภาพประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะกลายเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญของบริษัทสารานุกรมสำหรับเยาวชนที่จะต้องการสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็งในการให้ประชาชนให้เยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
14: โอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ประทับคาถาพิเศษในหัวข้อถอดรหัสคุณค่าจากแนวพระราชดำริสู่ตำราที่มีชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้เข้าอบรมพร้อมเน้นย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างมูลนิธิและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปรารถนาให้คนไทยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนและการทำงานอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ประธานกรรมการการเลือกตั้งยืนยันพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างละเอียดรอบคอบและไม่มีการรวบรัดคดีอย่างแน่นอน
16: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการสมยอมกันในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ซึ่งเริ่มพิจารณานัดแรกไปเมื่อวานนี้โดยระบุว่าที่ประชุมกกต.มีมติกำหนดกรอบการพิจารณาเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์รวมทั้งสิ้น12ครั้งทั้งนี้เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและพยานเอกสารที่มีเป็นจำนวนมากอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งการบริหารจัดการประชุมในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะใช้วิธีพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดซึ่งในการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาได้เริ่มพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการสอบถามผู้ชี้แจงอย่างรัดกุมกกต.ทุกคนตระหนักดีถึงกระแสสังคมและความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าการทำงานครั้งนี้ไม่มีการรวบรัดตัดตอนและไม่มีการเป่าคดีอย่างที่หลายฝ่ายกังวลทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้คำวินิจฉัยสุดท้ายที่จะมีการลงมติร่วมกันในคราวเดียวมีความบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดสวิสาปทุมมารายงาน
17: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
18: ผมกิตติเดชจันทกุลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งบอดแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งบอดแส เป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
17: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ซึ่งออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่เรียกร้องโดยตรงไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้เข้าร่วมการเจรจากับเลบานอนเพื่อยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารจะไม่มีวันทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่อิสราเอลขณะเดียวกันทั้งเลบานอนและอิสราเอลจะต้องยุติความเป็นศัตรูกันอย่างถาวรและข้อตกลงยุติสงครามอาจเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนระหว่างสองประเทศทั้งนี้สงครามในเลบานอนปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามทำหน้าที่คนกลางเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบโดยสมบูรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผย

0: เอลมาครงแห่งฝรั่งเศสประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกีที่ให้มีการเจรจาโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีองค์กรรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศหรือไอแคนเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงถึงเป็นประวัติการณ์ในปี2568โดยประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้ง9ประเทศมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์รวมกันเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ19จากปี2567ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเหล่านี้ปรับปรุงและใช้งานคลังอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นโดยสหรัฐเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 69,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่จีนอยู่ที่ 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 12,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับขณะที่นางซูซี่ชไนเดอร์ผู้อำนวยการไอแคนเตือนว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกอย่างมากที่การใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์พุ่งสูงขึ้นและเมื่อประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเพิ่มความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่พังลงมาและดินโคลนถล่มนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า500คนและสูญหายอีกหลายสิบคนโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิแล้วโดยสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์รายงานว่าสถานีตรวจวัดระดับน้ำทะเลตรวจจับคลื่นสึนามิสูง1เมตร48เซนติเมตรในเมืองเคียมบาจังหวัดสรังกานีแต่ความสูงของคลื่นไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีการชิงชัยรวม4ระยะทางได้แก่1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยในระยะทาง10กิโลเมตรผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 6:00 น.ถึง 10:00 น.ณกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจบการแข่งขันโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่าทีมยังต้องพัฒนาในระบบวิธีการทีมยังมีจุดผิดพลาดซึ่งเกมนี้ความกดดันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล่นกันผิดวิธีการซึ่งต้องการให้นักเตะเล่นตามวิธีการที่วางไว้เพราะหากสามารถเล่นตามระบบผลการแข่งขันจะออกมาดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึก U19 จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนามหรือรองแชมป์กลุ่ม C ระหว่างออสเตรเลียหรือกัมพูชาในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ง่ายในการรับมือเป็นเกมที่ยากและท้าทายแต่ทีมไทยก็เดินทางมาด้วยสภาพจิตใจที่ดี มีการเตรียมตัวที่ดีตลอด

0: 3วันที่ผ่านมาและทุกคนต่างตั้งตารอการแข่งขันนัดนี้สำหรับทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 18:35 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันนี้เช่นเดียวกันเวลา 18:00 นความพร้อมของทีมชาติที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเริ่มที่ทีมชาติฝรั่งเศสลงสนามอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกพบกับทีมชาติไอร์แลนด์ผลปรากฏว่าทีมตะไคร่เอาชนะไปได้3-1โดยได้3ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งจากบาเยิร์นมิวนิกในนาทีที่43 49และ75ส่วนไอร์แลนด์ได้ประตูจากแพทริกเคลลี่ในนาทีที่64ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ลงอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันโดยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานผลปรากฏว่าทีมอัศวินสีส้มเฉือนเอาชนะไปได้2-1จากการทำประตูของโคดี้กัตโตในนาทีที่32จากนั้นอุซเบกิสถานได้ประตูตีเสมอจากอีกอร์เซเกเยฟอดีตศูนย์หน้าของ BG ปทุมยูไนเต็ดในนาทีที่90+2และเนเธอร์แลนด์มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคดี้กักโปในนาทีที่90+8นอกจากนี้เยเรียนทิมเบอร์แบ็คขวาคนสำคัญของทีมอัศวินสีส้มจำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้หลังอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบยังไม่หายดีโดยโรนัลด์คูมันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินใจเรียกลุชชาเรลเกียร์ทรูด้ากองหลังของซันเดอร์แลนด์เข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสำหรับเนเธอร์แลนด์จะลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม F กับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่14มิถุนายนนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ยังมีสิ่งที่ดีจากการแข่งขันโดยเฉพาะการสามารถเก็บคะแนนได้2คะแนนแม้จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่ทีมได้ประสบการณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของจุดอ่อนและจุดบกพร่องต่างๆต่อไปนอกจากนี้ทีมงานจะเร่งศึกษายุทธวิธีและวางแผนการเล่นอย่างละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปอย่างเต็มที่
1: สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในเรื่องของร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเรื่องของเทคนิคแล้วก็จิตใจนะครับมันจะต้องเดินไปคู่กันแล้วก็การศึกษายุทธวิธีที่จะเตรียมแข่งขันกับทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนแล้วก็ทีมอื่นนะครับเราต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าทุกคนก็ทราบดีพวกเราชี้แจงแผนการเตรียมทีมกันแล้วนะครับที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าที่จะเตรียมงานต่อไปอ๋อครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงเล่นเทคนิคได้เพียงแต่ทำแค่ร่างกายนะครับขอตรวจสอบนิดนึง
0: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์เลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยโดยรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ชมการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thailand Chess Association ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าวิทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำว่าวิทยากับคำว่าศาสตร์คำว่าวิทยามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวิทยาซึ่งแปลว่าความรู้ส่วนคำว่าศาสตร์ก็มาจากคำภาษาสันสกฤตว่าศาสตระซึ่งแปลว่าคัมภีร์ตำราความรู้ในเมื่อทั้งคำว่าวิทยาและคำว่าศาสตร์หมายถึงความรู้คำว่าวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้ปัจจุบันคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นศัพท์บัญญัติมีความหมายตรงกับคำว่า science ในภาษาอังกฤษหมายถึงความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานรายงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักวิชาการศึกษานิติกรนักกิจการนักศึกษาและนักพัฒนาการกีฬาอัตราว่างรวม7อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือดาวน์โหลดได้ทาง www.trisu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเลขที่333หมู่1ถนนสุขุมวิทตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน400บาทสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจำนวน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธา6อัตราและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ moph.jobthaigolf.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมท่านผู้ฟังคะสมองเสื่อมไม่ได้แสดงออกแค่อาการหลงลืมหรือหาคำพูดไม่ออกเท่านั้นแต่ยังสะท้อนผ่านพฤติกรรมด้านการเงินได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากผู้สูงอายุเริ่มมีความผิดปกติในการจัดการเงินอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่ควรเฝ้าระวังดร.บอนนี่เลวินผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามี่สหรัฐอเมริกาอธิบายว่าช่วงแรกผู้ป่วยอาจยังทำธุรกรรมง่ายๆได้แต่เมื่อโรคดำเนินไปการจ่ายบิลคำนวณเงินการใช้บัตร ATM อาจเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆสัญญาณด้านการเงินที่ควรสังเกตคือลืมจ่ายบิลรายเดือนหรือมีใบแจ้งหนี้ค้างจำนวนมากมีการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือผิดปกติใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นโดยไม่มีสาเหตุถอนเงินสดออกมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ล็อกอินธนาคารออนไลน์ผิดซ้ำๆบัตรหายหรือถูกขโมยบ่อยต้องเปลี่ยนรหัสพินเป็นประจำหากพบพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยครั้งควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการทางสมองและหาทางป้องกันความเสื่อมที่อาจรุนแรงขึ้นส่วนวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ครอบครัวช่วยกันวางระบบการเงินเช่นจัดทำงบประมาณรายเดือนตั้งระบบหักบิลอัตโนมัติและใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้จ่ายเพื่อป้องกันความสับสนและการถูกหลอกลวงนอกจากนี้การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไว้ใจได้ดูแลเรื่องการเงินยังเป็นเกราะป้องกันสำคัญต่อการถูกมิจฉาชีพเอาเปรียบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพทั้งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือแอบอ้างเรื่องต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินการมีระบบตรวจสอบธุรกรรมและการสื่อสารที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโกงได้ถ้าคนในครอบครัวเริ่มมีพฤติกรรมการเงินผิดปกติควรพาไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาและวางแผนการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจบบทความประจำวันเรื่องพฤติกรรมการเงินที่อาจเป็นสัญญาณโรคสมองเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: เอ็ม99จุดห้าสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองของตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินั่นไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
11: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่น ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับเสียงชุมชนคนอีสานกับปอสงวนนะครับหรือสอบคอนแกนทุกวันอังคารนะครับบ่ายโมง6นาทีนะครับถึงบ่าย2นะครับในช่วงอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับทักทายพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมหาสารความรู้กับศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านบ่ว่าจะเป็นด้านเวชกรรมไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูรักษาบำบัดอาการโรคบ่ว่าจะเป็นด้านเภสัชกรรมไทยนะครับเกี่ยวกับกุมารหวานยานะเครือต้นหากเฮ็ดวานนะสัตว์แร่ธาตุต่างๆแล้วก็กลุ่มสมุนไพรสสม.กลุ่มสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานนะอันนี้คือกลุ่มเภสัชกรรมไทยนะครับว่าจะเป็นอีกด้านนึงคือด้านนวดนะครับด้านนวดนี่จะเป็นกลุ่มที่บำบัดฟื้นฟูรักษาอาการต่างๆเคล็ดคัดยอกนะปวดเส้นปวดเอ็นปวดมาลัยปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวปวดน้ำแขนน้ำขานะครับแล้วก็เกี่ยวกับภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตนะการฟื้นฟูการกายภาพอันนี้ก็ใส่ศาสตร์ด้านนวดไทยอีกด้านนึงก็จะเป็นด้านพดุงขั้นไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสตรีที่คลอดบุตรนะครับหรือสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ผู้หญิงที่กำลังท้องผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วแม่ลูกอ่อนการดูแลนะครับการซอยนะครับการบำบัดนะเกี่ยวกับสติทั้งช่วงตั้งขั้นช่วงคลอดเป็นเม็ดลูกอ่อนโดยเฉพาะกุ้มหวานกุ้มยาที่ซอยบำรุงน้ำนมนะครับให้กับเม็ดลูกอ่อนที่น้ำนมบ่มีน้ำนมบอดหรือน้ำนมเป็นโทษนะน้ำนมมันข้าวน้ำนมมันจืดเหตุตั้งไหนเม็ดลูกอ่อนจะมีน้ำนมให้กับบุตรกับลูกนะครับถ้าลูกจะได้กินแล้วก็แข็งแรงบ่มีโรคบ่มีไผ่หรือปัญหาเด็กน้อยนะครับเกิดปัญหากินนมแล้วอืดท้องแน่นท้องนะหรือมีภาวะความเจ็บไข้ได้ป่วยของท่าลูกกับแม่ลูกอ่อนนําอันนี้คือด้านของพดุงครรภ์แต่ว่ามูลนิธิจะนําเสนอสาระเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสมุนไพรด้านเภสัชกรรมไทยแบบง่ายๆนะครับกับหมอสงวนนะทางขั้นก่อนนี่ก็มีคำถามหลายคำถามนะครับโดยเฉพาะช่วงตอนท้ายๆนะพ่อตู่นะครับหรือพ่อใหญ่นะหรือคุณตาวัย90กว่าปีมีคำถามมาผักเผ็ดนะกินนานๆกินโดนๆมีผลกระทบกำลังกายบ่กลุ่มผักชนิดนี้ก็เลยถอนมานะเอามาฝากผักเผ็ดนะครับผักเผ็ดหรือผักเล่นเผ็ดหรือชุ่มเผ็ดหน่อยนะเป็นผักที่ดีต่อระบบตับดีต่อระบบภูมิต้านทานนะครับแล้วก็ซอยดับพิษฮ้อนของโลหิตโดยเฉพาะกลุ่มที่นอนรับบ่ค่อยจะดีเนี่ยเขาจะเอาผักเผ็ดหรือต้นเล่นเผ็ดเอามาลวกมาต้มนะครับกินคนละคนก็เอาไปแกงนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้คอให้มันสุกเนี่ยมากินเฮ็ดให้โลหิตเฮานี่เย็นตัวแล้วก็บำรุงร่างกายบำรุงตับนะอันนี้คือสรรพคุณของผักเผ็ดนะครับกินหลายบ่ได้เด้มันจะง่วงหลายนะกินพอดีพองามนะครับจักกำมือนึงกินเป็นผักเครื่องเคียงถ้ามาผักเครื่องเคียงเฮาก็กินกับปนกับแก้วกับปลาบกับทุกอย่างได้หมดเฮ็ดให้สุกนะครับเฮ็ดให้สุกนะคันคุณตาฟังอยู่คันอยากจะบรรยายเรื่องวิธีการกินตั้งแต่ตนเป็นบ่าวจนอายุ90กว่าปีนี่ตัวนี้มันจะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนผักเผ็ดนะตัวแรกตัวที่สองก่อนที่มันจะเหี่ยวนะอันนี้คือชุ่มเห็ดไทยนะชุ่มเห็ดไทยก็คล้ายๆกับผักเห็ดแต่ว่าเป็นใบออกกลมๆเนี่ยใบออกคล้ายๆกับชุ่มเห็ดเทศนะหรือต้นขี้กากนะครับใบน้อยๆต้นสูงประมาณฟุต2ฟุตนี่แหละนะตัวนี้สรรพคุณก็คล้ายๆกับผักเห็ดนะครับบำรุงตับเฮ็ดให้รับดีนะโดยเฉพาะกลุ่มตำรับยามักจะใช้ชุ่มเห็ดไทยในกลุ่มยา ก้มนั่งนอนกุมเฮ็ดให้นอนหลับดีเนี่ยชุ่มเฮ็ดให้2ตัวนี้ดีต่อสุขภาพการทอดไส้แบบพื้นฐานง่ายๆก็ทำให้สุกเอามาลวกเป็นผักเครื่องเคียงกินบำรุงตับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยทำให้ร่างกายเฮาแข็งแรงนี่จากคำถามคุณตา90กว่าปีอังคารก่อนถามมาก็เลยถอนเด็ดต้นมะฝากเนี่ยก่อนที่มันจะเหี่ยวนะครับก็ติดตามฟังในทาง TikTok นะไลฟ์สดของหมอสงวนแล้วก็ทางคนพันแชร์นะเสียงชุมชนคนอีสานทางบ้านน้ำเงินนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจช่วงแรกก็ขออนุญาตเปิดสายก็แล้วกันนะท่านใดจะปรึกษาหรือท่านใดมีข้อความนะครับฝากมาทางโซเชียลกับถามมาเดี๋ยวนี้ก็มีหลายสื่อสารนะครับทางไกลทางไกลทางเหนือก็มีเด้นะครับติดตามก็ได้นะทางระบบโลกโซเชียลนะครับ มีช่วยชาอ่อนแรงกลุ่มกรณีที่ขาอ่อนแห้งอันนี้เกิดจากภาวะเลือดล้มติดขัดนะครับอาจจะเกี่ยวกับระบบสมองอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเส้นประสาทนะอันนี้ต้องตรวจก่อนนะครับ ต้องตรวจก่อนเกิดจากอะไรอย่างนะเกิดจากสาเหตุอันไหนมึนชาแขนขาอ่อนแห้งแต่ว่าคันเกิดจากปลายประสาทอักเสบอันนี้ก็ต้องควบคุมอาหารแล้วก็กินยาให้มันถึงกำลังโลกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ซอยลดอาการอักเสบบ่ว่าจะเป็นกระชายนะครับบ่ว่าจะเป็นพักนอกหรือบัวบกอันนี้เฮาเอามาปั่นกินนะครับปั่นกินปั่นกินดูแลเรื่องเลือดล้มที่มันติดขัดนะครับกินกับมื้อนึงกับ2เวลา3เวลานะครับพักนอกกับกระชายนะกระชายนี่ลดอาการอักเสบได้ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มมื้อชานี่ระบบปลายประสาทอักเสบนะต้องกินบ่อยๆเมื่อนึงกิน2ครั้ง3ครั้งได้ครั้งละประมาณครึ่งแก้วกาแฟทำใหม่ทุกวันนะกระชายกับบัวบกอันนี้แบบง่ายสุดนะครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไม้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการโฟนอินนะครับ043รหัสทางไกลดิ236นะแล้วก็ตามด้วย726นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมกระชายกับบักนาวนี่มักจะคู่กันได้ดีนะครับกระชายนี่มันจะกินออกฟืนๆลดร้อนเผ็ดห้อนนะครับแล้วก็ขับลมนะครับบำรุงหัวใจนะครับตัวนี้คือตัวดีในเรื่องของการกระจายเลือดลมนะครับแล้วส่วนบักนาวนี่มะนาวนะมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวนี่เฮ็ดให้ยาเล่นเร็วนะครับแล้วก็เม็ดมะนาวนี่แก้ไขบำรุงหัวใจนะครับนี่เฮาก็เอามาปั่นร่วมกันนะครับคันได้พักนอกหรือใบโบบกเอามาจะกำเมื่อนึงอันนี้จะเข้าตำรับยาที่กระจายเลือดล่มบำรุงเกี่ยวกับสมองน้ำลดอาการอักเสบพร้อมดับคิดฮ้อนนะครับโดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่มีภาวะอาการวิดเวียนหนามืดตาล่านี่ปั้นพักนอกใส่กระชายใส่บักนาวสามอย่างนี่ปั้นร่วมกันกินได้ต่อเนื่องนะครับนะครับอันนี้คือสูตรยาดีเอามาฝากช่วงแรกนะครับเบอร์หน้าไม้ยังใส่ได้เป็นปกตินะครับ043นะแล้วก็236 726นะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็กลุ่มสมุนไพรที่ดีต่อเรื่องของความฮ้อนนะ1นะครับความสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับ
1: จากแทนโทคร
0: ับ ครับถามมา
1: อันน้ำมือเก่าไม่ลุกเป็นวินนะครับ
0: คอนเสียงจังหน่อยมันวิน
1: ครับ
0: ครับมีโรคประจำตัวบ
1: ่บ่ครับ
0: หายยากบ่ครับ
1: บ่ครับเป็นวินเป็นลุกขึ้นวินง่วงๆนะคร
0: ับ อ๋อมีเลือดจางบ่เป็นภูมิแพ้บ
1: ่บ่ครับ
0: กระปั้นพักหนอก1พักหนอกกำเมื่อ1สองมะแข้งหรือมะเขือพวงจักสิบลูกสิบในครับแล้วก็สามกระชายจักสามที่ห้าแล้วก็บักหน้าเคิงงวยเอาทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งน้ำปั้นร่วมกันแล้วก็กองกินนะครับกินก้อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้เช้าเที่ยงแล้งสามเวลาครั้งละเคิงแก้วเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่ทุกมือครับอันนี้มันจะกระจายเลือดล่มได้ดีครับ ปันจินครับแก้วินครับการวินเวียดนี่คือเลือดลมมันแลนไปเลี้ยงสมองว่าท่านนะครับภาวะร่างกายเฮาอาจจะลุกขึ้นมาแล้วมันวินเวิงวางเวิงวางเนี่ยความดันอาจจะมีปัญหาต้องเช็คความดันน้ําตรวจความดันบ่
1: ว่าท่านตรวจแก้คร
0: ับ ต้องไปตรวจน้ํานะครับเพราะว่ามันจะได้ข้อมูลชัดเจนครับตรวจกับวัดเอาแล้วเครื่องวัดใส่แขนตรวจบ่ถึง1นาทีก็ฮู้เรื่องแล้วครับครับอาจจะเกิดจากภาวะความดันที่มันผิดปกติน้ํากับปั้นกินแล้วก็งดกินพวกเข้มๆขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับพี่น้องจากเมืองอีสานเฮานะก็สิใช้ภาษาทางโซนอีสานนะครับกลุ่มสมุนไพรเมื่อกี้นําเสนอไปแล้วนะครับกลุ่มนี้แก้อาการวิดเวียดน้ำนะครับโดยเฉพาะใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยมันจะแก้อาการซ้ำในนะครับบำรุงสมองอาการซ้ำในมันจะแก้ได้ยังไงมันกระเทือนให้เลือดล่มเนี่ยนะกระจายตัวดีลดอาการนักเสพการนักเสพเพื่อภาวะออกซิเจนเข้าไปสู่เซลล์บ่ได้เป็นปกติพักนองจะเป็นตัวเฮ็ดให้อาการนักเสพกระจายตัวออกเพราะเรียกว่าพักนองกินแก้ซ้ำในเหตุที่แก้ซ้ำในเนี่ยก็คือมันลดอาการอักเสบได้นะอันนี้แบบง่ายๆนะครับส่วนตัวซอยนะตัวที่สองก็คือมะแข้งหรือมะเขือพวงตัวนี้จะกระจายเลือดล่มดีแล้วก็เฮ็ดให้ภาวะกล้ามเนื้อหลอดเลือดของร่างกายเฮานี่แข็งแรงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสโตกนะแตกตีบตันหรือเลือดล่มติดขัดขี้ตะลึนพวกไขมันในร่างกายเยอะต้องพึ่งผ้าตัวนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นสโตกนะครับก็คือหมักแข้งใส่จากหาหน่วย10ลูกเอามาปั่นร่วมกันกับพักหนอกที่นี่ตัวที่3กระชายตัวนี้แก้วิ่นเวียนพร้อมเด้มันจะหอมนะครับขับล่มลดอาการจุกลดอาการเสียบแท้งนะครับลดอาการคลื่นไส้พร้อมเนี่ยกระชายนี่มันขับล่มนะครับสำคัญคือลดอาการอักเสบไปในตัวกระชายบางตำล่ากระน้ำเรื่องของอาการเรื่องของม้วนกระดูกที่มันบอดีมาตัวนี้ก็จะซอยน้ำนะครับฉะนั้นแหละกระชายนี่ไม่ธรรมดานะครับสามอย่างนี่มีแต่ตัวเด็ดๆนะสามอย่างนี่คือสามสิ่งเนี้ยมันจะวิ่งสู่ร่างกายได้ดีไม่ต้องผ่านบักเน่าบักเน่าใส่ทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งน้ำพร้อมเด้บ่มันผลิตจะน้ำบักเน่าปั้นกินสามเวลาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับ
1: คร
0: ับถามมา
1: ทางใต้เนี่ยเป็นโรคซึมเครียด
0: พันเสียงจังหน่อยครับ
1: อัน
0: ต
1: รีอ
0: ย่
1: างอย่าง
0: นี้ครับห่วยมันต้องมาตรวจด้วยครับหลานเนี่ยอายุจักขวบ10ขวบบ่หรือจักปีหลานนี่จักอายุจักปี
1: อายุ12ปีนะ
0: ครับอ้วนหรือจ้อย
1: ธรรมดา
0: ต้องแนะนำให้หลานงดเนื่องน้ำมันล่มสองกลุ่มขนมกบเคี้ยวที่เป็นของพวกที่ไม่มีโซเดียมพวกขนมกบเคี้ยวที่เป็นซ่องเนี่ยต้องงดครับแล้วก็ขันกลุ่มสมุนไพรซอยบำรุงโลหิตเคล็ดเห็บพวกมันแข็งแรงขึ้นกับมีหนึ่งคือฝางแต่ว่าขันหลานทองผูกก็ต้องดูกันว่าขันกินฝางหลายมันก็จะทองผูกนะขันมันเป็นหลายเด็กน้อยต้องมาตรวจก่อนครับต้องมาตรวจก่อน
1: เรียนกีฬาได้อยู่เป็นกีฬาแต่ว่าต้องกินยาคันบ่กินแล้วสิเป็นคัดจมูกขี้มูกไหล
0: นั่นคือความฮ้อนครับความฮ้อนในร่างกายตากแดดจัดแล้วก็เล่นกีฬามันจะออกฮ้อน
1: กินน้ำมันล่มประจำ
0: กันที่แนะนำเมื่อกี้ครับต้องงดน้ำมันล่มมันคือเหตุของโรคที่มันบ่ดีน้ำมันล่มเนี่ยเฮาเอาคันบ่เข้าใจเฮาก็ไปซื้อกันโลหิตหมูเลือดหัวมานี่เทใส่แก้วแล้วก็น้ำล่มเทใส่เจ้าก็นั่งเบิ่งปฏิกิริยามันมันเห็นให้ภาวะม้วนกระดูกเลือดล่มให้มันกระจายตัวเข้าใจบ่ครับต้องงดครับต้องงดต้อง
1: พักแล้วค่ะกินประจําบ่เขาฟัง
0: อันนั้นก็เป็นส่วนของการดูแลนะครับอันนี้เว้าเรื่องของสุขภาพมั้ยครับคนละอย่างกันเด้สิให้หมอไปยุ่งในเรื่องของครอบครัวบ่ได้นะครับอันนี้คือความรู้จ้ะเข้าใจเนาะอันชัดเจนต้องพามาตรวจครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านจะเฮ็ดจังไหนก็ได้นะครับให้สอนเล็กน้อยนะให้เข้าใจโทษนะแล้วก็ผลดี ในการดูแลสุขภาพนะเช่นน้ำมันลบเนี่ยมันบ่เหมาะกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรคหิวจางนะครับสิแสบสินวดกินแล้วมันสิร้อยองลงลงขึ้นคือลูกโป่งสวรรค์นี่ก็สร้างนะอันนั้นก็คือเรื่องของการดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องหลักของการแพทย์เนี่ยคือกลุ่มเนี่ยมันบ่เหมาะนะครับมันเห็นภาวะม้วนกระดูกเนี่ยโดยเฉพาะหมอพบกับเคสที่มีภาวะโรคเกี่ยวกับมะเร็งกลุ่มไขกระดูกนะครับเพิ่นก็จีนแต่น้ำมันล่มนะครับก็เลยสงสารก็เลยไปแนะนำนะครับเพิ่นก็อาการก็ดีขึ้นตะกี้ง้อมลงง้อมลงง้อมลงนะครับคือตรงเนี้ยมันเห็นเหม้อนกระดูกมันบ่ค่อยจะแข็งแรงนะกลับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสมุนไพรนะครับที่แนะนำกันเมื่อกี้นะมีหนึ่งพักหนอกนะครับสองมะเขือพ่วงนะครับสามกระชายกระชายนี่ลดนะครับดีกับม้วนกระดูกพร้อมนะควรหามากินสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับเอามากินสดก็ได้นะครับกินสุกก็ได้ขอให้โรคไปในท้องนะครับพอดีพองามว่าหลายว่าหน่อยสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับครับจากไหนครับ
2: ก็จากคอนแก้มเนี่ยค่ะ
0: อำเภอหยัง
2: อำเภอเมือง
0: ครับถามมา
2: ถามมาวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เปิดบ่ค่ะ
0: เปิดครับคลินิกเปิดตลอดครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะโทรหาก่อนหนี
2: ค่ะ
0: ค่ะมารวยกวยขวงมากเราบัญชีง่ายนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณครับค่ะขอบคุณสำหรับ FC นะครับที่ไปว่างใจนะผู้รับคนกาหาเวลาให้เหมาะสมนะครับกันมากก็จะมาเฝ้านะการตรวจการวินิจฉัยการซักประวัตินะครับการรักษาการฟื้นฟูต้องใช้เวลาเด้อมันไม่เห็นหน้าหมอแล้วปุ๊บปั๊บได้ยาปั๊บกินปั๊บบ่ได้เด้นะครับต้องมีเวลานะครับผู้ละคนเฝ้าปันบังไฟลานมันสิขึ้นเนี่ยนะเฝ้าคักเฝ้าเนี่ยนะจะกี่ก็บ่เฝ้าเด้นะครับมาปั๊บน่ะเฝ้าบ่ได้นะครับต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่การรักษานะครับสำคัญนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจเอากลับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องพ่อตู้พ่อใหญ่เก้าสิบกว่าปีฟังอยู่บ่อันฟังอยู่กับโทรมาบอกโมบอกลูกบอกหลานเอาบุญเนี่ยเฮ็ดตั้งไหนคือได้อายุยืนนะเก้าสิบกว่าปีเพิ่นกินอันนี้ใบชุมเห็ดไทยแล้วก็ผักเค็ดนะครับนี่เด้อไปหามากินนะครับเนี่ยสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นผักพื้นเมืองเป็นผักพื้นบ้านบ่แม่นว่างน้ำพื้นบ้านเด้เป็นผักที่ใช้ในท้องถิ่นเนี่ยดูแลเรื่องของโลหิตดูแลเรื่องของตับได้ดีนะส้มเห็ดไทยมันก็ว่าเป็นใจเด้นี่ส้มเห็ดไทยมันจะเป็นใบกลมๆอย่างนี้นะใบกลมๆเด้คันผักแค่นั้นใบแหลมๆนะใบแหลมๆ2พี่น้อง2นามสกุลใส่คู่กันกินดีต่อสุขภาพนะอันนี้ถ้าฟังว่าพ่อใหญ่คุณตาเนี่ยอายุ90กว่าปีแล้วสิโทมาให้ความรู้เติมบ่แต่ตามหลักการแพทย์แผนไทยแล้วกินแล้วดีต่อสุขภาพเป็นผักที่ถูกลืมแต่ดีสำหรับคนต้องการอายุยืนเด้เนี่ยออกเป็นเฟื่อนเฟื่อนคมคมหึ่นหึ่นเด้กินบ่ค่อยจะชวนกินแต่ว่าดีนะครับดีต่อสุขภาพนะครับหามากินหามาอยู่มากินอ่ะจบไปสำหรับคนหูมีเสียงจิ้งหรีดกี่ปมนะครับแล้วก็น้ำในหูบ่เท่ากันนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีภาวะเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนี่ต้องมาฟังนะครับนี่คือยาน้ำนมราชสีหรือยาดูกอึงนะอันเด็ดออกแล้วมันก็สิเป็นยางขาวๆดินะครับยางมันนี่เป็นปากเป็นกลางปากเป็นแผลตรงริมฝีศอกปากเนี่ยเอาอย่างมาแตะแตะนะมังคสิดีนะครับตัวนี้ลดอาการอักเสบได้ดีนะครับวิธีการเอามาใส่มาจินเท่ากับต้มนะวิธีการต้มนี่หลากหลายนะครับสูตรยาลดน้ำตาลนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็กลุ่มปัญหามีกระเพาะลำไส้นะกลุ่มปัญหามีหูมีเสียงน้ำในหูพอเท่ากันให้ใช้ยาดูกอึงยาดูกอึงหรือยาน้ำนมราชสีจากประมาณ4หาคืบคืบเมื่อเฮานี่ล่ะเอาคืบบ่ได้เพราะต้องเอาเป็นกรรมมันหลายโพดนะครับตัวที่1ตัวที่2นี่ก็นี่ละใบผักเค็ด หรือชุมเห็ดไทยอันนี้อาจจะเคิงกำมือเอายอดเอาดอกนะหามออกมาเลยเอายอดเอาดอกนะครับมาตัวที่2นะครับตัวที่3นี่ตะไคร้สัก2ต้นตัวที่4นี่ใบเตยนะครับตัวที่5ใบบักเน่าใบบักเน่านี่โดยเฉพาะอาการทรงลงเซงเลงปินเวียนนี่ตัวนี้แก้ไข้เพ้อคั่งใบมะนาวใส่จัก5ใบนะครับต้มร่วมกันนะครับใส่กาดเกลือเลี้ยวใส่หมอกแก๊สเตาฟืนเตาทานได้เบิดนะครับโดยเฉพาะหมอสงวนนี่ได้ฟืนมาจากพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับนะใต้มหาสอบนะเพราะว่ามันแกนลั่นทุ่มนะครับเอามาเบิ่งแล้วมันกันทุ่มปอมก็เลยได้เฮ็ดฟืนนะครับก็เลยได้ต้มยาให้คนไข้นะติดดีเสียงเดียวมันควั่นนะมันเป็นไม่มันเป็นยางนะต้มกิน3เวลาเช้าเที่ยงเย็นครั้งละ1แก้วกาแฟหรือประมาณ50 cc ถึง100 cc นะครับอันนี้เอามาฝากสำหรับ FC ที่มีภาวะเบาหวานภาวะน้ำในหูภาวะกระเพาะมีปัญหาอันนี้เบื้องต้นอยากรู้สาระดีๆติดตามกับหมอสงวนนะครับทุกวันอังคารในรายการเสียงชุมชนคนอีสานสวทจังหวัดขอนแก่นฟังกันได้ทั่วเมืองอีสาน FM 99.50 MHz AM 621 KHz ส่วนเบอร์นาไม่236จวดจาดตามด้วย726อย่าลืมทางไก่043นะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มขี้เข็บแมงงอดอะไรขี้เข็บแมงงอดนะตะขาบแมงป่องแตนต่อผมที่ขาวเหมือนดังดอกอ้อเพราะต่อมันต่อยต่อมันตอดมันต่อยเนี่ยเขาก็เอานี่แหละครับโรดทนงแดงหรือหากนั่งแซงนะครับเป็นกลุ่มใช้ถอนพิษแก้พิษได้ดีเอามาฝนบีบบางหน้าตวดลงไปท่าจุดที่สัตว์พิษกัดต่อยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับจากไหนครับ
3: จากแว่งน้อยคร
0: ับ แว่งน้อยบุรีรัมย์หรือแว่งน้อยแว่งน้อยบุรีรัมย์บ่ครับ
3: อ๋อแว่งน้อยนี่แหละครับแว่งน้อยเฮานี่แหละแว่งน้อยขวัญแก่นเฮานี่แหละ
0: โอ้ต้องระบุน้ำขอบคุณหลายๆครับป้าถามว่า
3: อันผมเฮ็ดยาเดี๋ยวละที่คุณหมอบอกว่าอันเอาแก้วกองฮ้อนี่1ขีด
0: ครับ
3: แล้วก็เอางาเหี่ยวหมู1ขีด
0: ครับ
3: แล้วก็เอาบักขามเปียก1ขีด
0: ครับ
3: แล้วก็เอาบักแข้ง1ขีด
0: ครับ
3: แล้วก็เอาน้ำเพิ่ง
0: หนึ่ง
3: ขีดมันถูกต้องบ่เนี่ยคุณหมอ
0: ถูก
3: ผมมาเห็ดกินแล้วเนี้ยผมก็บ่มีแขวเนาะได้เหยียบความเคยกินแต่ว่าผมเคยกินมื้อละเม็ดละเม็ดคือบักแข้งล่ะครับแต่ว่าดีขึ้นอยู่ได้คุณหมอ
0: ดีขึ้นจังไหนบรรยายให้ฟัง
3: ดีขึ้นก็ว่าทายระบายดีนอนก็หลับเนี่ยคุณหมอ
0: นอนหลับดีพร้อม
3: นอนหลับดี
0: อายุจักปีแล้วครับ
3: อายุ79ครับ
0: 79ปีแล้ว
3: ครับ
0: โอ้มีโรคประจำตัวป่ะครับ
3: ก็โรคประจำตัวก็มีโรคกระเพาะนี่แหละคุณหม
0: ออ๋อคันมีโรคกระเพาะให้ใส่กระชายน้ำเด้อ
3: โอ
0: ้
3: โหใช่ใช่ก็ได้เหมือนบ่คุณหมอ
0: ได้บ่ผิดกฎไปบ่ผิดกฎไปมาตราใดเลย
3: โอ
0: ้ใส่ปั๊บตำรวจ
3: กระชายกับฉีดนึงคือกันแม่นบ
0: ่แม่นแต่ว่า
3: จำยึดผมว่าเอามาขมหลายแท้เดี๋ยวน้ำเพิ่งได้อีกแค่อย่างน้อยคิดดู
0: อย่าไปใส่อย่าไปใส่หลาย
3: ตอนนั้นผมก็เลยอดทนควายกินม้าแต่ว่าขมกับเบาม้าได้แหละคุณหมอ
0: โอ้มันธรรมดาล่ะขมเป็นยานะ มันมาเป็นของหวานมาเป็นข้าวซองสิงคโปร์ใช่ไหมหวานยังไงเนาะยาเนาะกินแล้วมันจะเป็นยังไงบ่ไม่ดูเดี๋ยว
3: คุณหมอว่าตัวเลนเกตนี่ผมก็สนใจอยู่เด้อตัวเลนเกตนี่ผมมักดูเพราะว
0: ่
3: าตัวเลนเกตก็มีดอกมันเป็นตัวเลนเกตมูนี่บ่มูน้ำเฮาน้ำบาดเฮานี่บ
0: ่เออดอกเหลืองๆดอกเหลืองๆนี่นะ
3: ดอกเหลืองๆแล้วก็มากลกๆเนี่ย
0: เออจะกินกินยอดมัน
3: เงาๆนี่ก็บ่เงาครับบ่ได้ดอก
0: นั่นละนั่นละนั่นละอย่าว่าแห้ง
3: เบื่อกายอยู่เมื่อเฮาล่ะเออเออยังกันแม่นบาดบาดนี่เจ็บมาต้มแม่นบ่คุณหมอ
0: ต้มลวกกินพอดีพองามอย่าไปกินมักย่องเด้อ
3: ครับ
0: กินจักกำมือหนึ่ง
3: ลวกยอดมันก็ได้ได้แต่เขาเหม็นวะ
0: ห่วยมันบ่ผิดกฎหมายแหละเขาก็กินมากเบิดบ้านเบิดเมืองเลย
3: ลวกยอดกินกับป่นก็ได้ยุ่นเหลียวตามจะเคยนั่นเขาไม่จังว่าเจ้ผมก็นั่นเว้ย
0: มัดดีละเจ้า บัดดีละเจ้าสิเรียนน้อนรับดีก็เข้ากันกินอัน2อย่างเข้าไปเหมือนกัน
3: โอ้มันมีก็สิมันก็ดีแต่ว่าแต่ว่าได้ยินเบานี่ล่ะผมก็เลยสนใจ
0: วันนี้กินยา3อย่าง4อย่างน่ะทายก็ดีบ่
3: ดีทายดีแล้วบัดนี้คุณหมอย้ำมือเข้าขึ้นมาอยากมาปวดทายธรรมดาเลยไม่ทายธรรมดาเลย
0: บัดนี้นอนรับก็ดีพร้อม
3: ครับนอนก็รับดี
0: แต่กี้มันนอนรับยากกว่านอนจักทุ่ม
3: โอ้นอนรับยากดูคุณหมอแต่ว่าผมกับว่าผมสิเฮ็ดประกอบใบเรียกเอ้าแต่ว่าผมเฮ็ดจังซี่แล้วคุณหมอผมเอาแหวหมูนี่ผมเอากวนม้าแล้วผมเลยมา
0: ทุบ
3: ตำตำตำดีๆแล้วผมได้ตากแดดไว้อีกแ
0: ค่เอาได้
3: บัดนี้ผมยังคอยมาจับตากแดดมูนั่นไว้แล้วบัดนี้มาจับอันเกี่ยวกับหอมาตำได้บักแข้งได้บ่
0: เออ
3: เอาจับได้บักแข้งปัดต่อไปเอากระชายอีกไปที
0: พ่อแล้ว
3: ตำได้บักแข้งแล้วก็ใครบักขามเปียกใช้กัน
0: เอา
3: บัดนี้ผมเลยเอาไปพึ่งไว้เนี่ยเพราะมันตำแล้วบัดนี้ผมยังคอยเมาน้ำพึ่งใจได้แม่นว่าคุณหมอ
0: แม่นถูกต้องโอเคดีแล้ว
3: คุณได้กันดีๆแล้วก็เลยปั่นเป็นลูกกวนลูกกวนผมเลยใช้กองเอาไว้ในตู้เย็นที่
0: บ้านบ่เนาะบ่ได้ตากแห้งก่อนมาตากแห้งมันสิเป็นล่าเด
3: ้ครับตากแห้งก่อน
0: ตากแห้ง
3: แล้วบัดนี้ผมเลยเอาไปไว้ในตู้เย็น
0: บ่ได้บ่ได้
3: เป็นหยัง
0: บ่ได้ตากแห้งแล้วก็อยู่นอกตู้เย็นพอตาก

0: สูตรกลุ่มยาอายุวัฒนะนี่มันจะมีเครือกอห้อเครือกอห้อหรือบอระเพ็ดเครือกอห้อบอระเพ็ดมันจะเป็นตุ้มตุ้มตุปูติปีคือยังอันเป็นโรคนี่เด้มันเหมือนเครือหางหนูเด้เครือหางหนูมันจะเป็นเรียบเรียบเครือกอห้อนี่ดีกว่าจับพิษร้อนบำรุงตับบำรุงน้ำดีบำรุงโลหิตไม่ให้มันร้อนคันเลือดบ่ฮ้อนอ่ะตับก็สิเย็นตับเย็นมันก็สินอนรับดีเห็นบ่หน่อยนี่คือศิลปะในการปรุงยาเด้พี่น้องโมแมนว่าไปซุ่ม8ซุ่ม9นั้นก็ซุ่ม4ซุ่ม5ตัวต่อมามะเขือพวงมันจะกระจายเลือดลมเลือดลมที่มันติดขัดที่มันเหนืดที่มันมีปัญหากล้ามเนื้อหลอดเลือดเนี่ยมันจะช่วยนี่บักแข้งนี่บักแข้งนี่เด้นี่ตำให้มันละเอียดแห้วหมูเนี่ยบำรุงธาตุขับลมเจริญด้วยธาตุธาตุก็คือร่างกายเฮาน่ะเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออวัยวะข้างในนี่ดีเบิดเอามาห้อมกันเอามารวมกันเด้เห็นบ่พี่น้องมะขามเปียกฟอกโลหิตขับเลือดลมนะถ่ายคูดเสมหะก็เลยทายดีรวมกันเป็นมิติที่ยาควบคุมด้วยการย่อยการบดปั้นเป็นบักแข้งเข้าบักแข้งเข้าบักเครือพ่วงง่ายกว่าก็ได้บ่ผิดกฎหมายลูกสองลูกนะตากแห้งแล้วก็กินมาที่นี่เราถามมากก็เลยใส่อันนี้อีกนี่ตัวนี้แก้กดไหลย้อนบำรุงหัวใจนะบำรุงหัวใจพี่น้องที่โทษขม่านเมื่อถือโควิดโทษหนาไม่เด้อ043-236-726นะผู้ขากำลังสนทนาอยู่ท่านก็ต้องบ่าย2โมงจะค่อยโทรมาทีนึงนะครับนะมันมีวิธีการบอกอยู่ทั้งเดียวดิสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับเชิญครับถามอะไรนอก
1: ถามมาก็บอกว่าไปที่ย่อกับไปใจมันต้องกินได้บ่ไปย่อกับไปใจ
0: ไปย่อกับใบเตย
1: แม่นก็บอกว่าเอาไปต้มกินแก้วกับต้มไปมันมันแก้ได้อยู่บ่ได้ต้องมาถาม
0: อ๋อเจ้าได้ข้อมูลบ่มาจากไส
1: เปิดในต
0: ู้ตับในยุคมันก็บ่ได้ดอกนะจะอยากกินก็กินได้ยกไปย่อน่ะมันฮ้อน
1: มันเป็นใบย่อเป็นใบเนี่ยก็ไอ้ต่อมันยังม่อนเนี่ยมัน
0: ปุ๊บใบม่อนใบม่อน
1: แฟนก็บอกแต่ยังไม่ต้องไปเลย
0: ก็กินได้ยกครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกำลังโลกหรอกครับกินได้ยกแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกำลังโลกครับฟังให้หลายๆสุจิปุริฟังหลายๆแล้วก็ปฏิบัตินะครับการในการรักษาโรคกุ้มโรคไขมันมันต้องใส่กุ้มหลากหลายสมุนไพรต้องเพชรฮ้อนแค่ใบมอนใบนั้นมันบ่ได้ดอก
1: ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ทำเก
0: ี่
1: ยวกับปลาโรคเป็นอย่างมันคือมันจะย่ำอากาศเย็นๆเป็นมุ้งโรค
0: ครับเป็นโรคกุ้มแพร่ครับเป็นโรคกุ้มแพร
1: ่
0: ครับ
1: ข
0: ัน
1: มันเป็นอากาศเย็น
0: มันเป็นโรคภูมิแพ้ครับ
1: คร
0: ับ ครับเป็นโรคภูมิแพ้
1: ครับกับแค่น
0: ี้
1: คร
0: ับ ครับเราบ่ค่อยจะเข้าใจง่ายครับ FC ผู้นี้เราก็จะเป็นคนเข้าใจยากจักหน่อยนะการที่เฮารักษาบ่ถูกกับโรคมันบ่ชัดเจนต้องมาปรึกษาแพทย์นะครับมาปรึกษาเด้ก็นั่งอยู่เฮียนนั่งคืดอยู่หันมันบ่แล้วเด้สวัสดีครับ
2: ครับอยากรู้รายละเอียดอันพ่อใหญ่อัน
0: พ่อใหญ่ได
2: ้ดีๆว่างหันแม
0: ่เล่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วบ่มีโรคประจำตัวแล้วใส่คุมยาอายุวัฒนะนี
2: ่แล้วผมอยากถามว่าเอามาปั้นกับบดนี่อันไหนมันสิดีกว่ากันปั้นกับตำ
0: เอาตำตัวเนาะตำแล้วมันสิบดจังไหนบดมันสิแตกจังไหนเฮาก็จะซับก้อนเครือกอห้อเครือกอห้อก็ต้องซับๆๆแล้วก็ตำเฮ็ดมันละเอียดแม่เพชรเห็นมันละเอียดเครื่องก็ห้อนเป็นทอนย้อนกลับมาสับตะกอนไปปั้นมันก็ติดเครื่องพังตัวเนาะเหี่ยวหมูมันแข็งกระดอกก็ต้องมาตำนี่มันฟงใส่ตาบ่ได้เด้ตำก็เห็นมันละเอียดเฮ็ดความสะอาดร่างมันสะอาดนะเหี่ยวหมูมันแข็ง
2: เวลาตากนี่ก็ต้องตากแดดแม่นบ่ครับ
0: ห่วยก็ตากแดดไปตากฝนมันก็เปียกตื้มตัวเนาะ
2: ว่าเป็นพึ่งในห่มบ่ให้มันถึงแดด
0: บ่ได้ถูกแดดมันถูกแดดให้มันแห้งครับแค่ให้มันแห้งสะอาดกันมันบ่แห้งมันจะเป็นเชื้อราเด้ครับความชื้นมันจะเป็นเชื้อราเหี่ยวหมูบอระเพ็ดบักแข้งนะครับเราขามเปียกน้ำเพิงเนี่ยบ่แม่นน้ำตำตันไส้ต้มน้ำแบแซ่น้ำเหี่ยวลูก

0: ปล่อยเด็กเขาขายขวดละ200-300ของปลอมต้องน้ำผึ่งแท้ขันน้ำผึ่งแท้มันก็สิดีแบบนึงขันน้ำผึ่งปลอมก็อีกแบบนึงครับ
1: ฟังมาโดนแล้วก็ได้รายละเอียดมือนี่น้ำพอใหญ่นั่นมือนี่แหละ
0: ขัดสงสัยก็โทษถามเล่าก็ได้จากสูตรหมอสงวนเลยเราบอกไปใส่มานี่เรามีปัญหาขวดไรย้อนก็เลยใส่กระชายคุณจะกระชายบ
1: ่ครับ
0: กระชาย
1: ผมเดี๋ยวนี้ผมกินของคุณหมอนั่นอะไรเดี๋ยวประจำอยู่เดี๋ยวนี
0: ้อ๋อกินแต่ไหนเนี่ย
1: กินในกระชายใบบัวบกผักเน่า
0: โอ้มานี่ก็เปลี่ยนอันนี้ห้องจะกินย่ามะแรงเนี่ยบ่นี่สูตรแค่กอห้องกินย่ามะแรงกินย่ามะแรงครับ
1: ผมกินย่ามะแรงแค่เดียว
0: ครับ
1: ป่านนี้ผมเลยว่าสิเพิ่มตัวไอ้นี่ละตัวพะไยอันนั้นว่ามังหันละ
0: อ๋อครับครับได้ได้ส่วนผักนอกครับ
1: ผมกิน3ตัวนี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแม
0: ่ดีจังไหน3ตัวมีอย่างแน่
1: ไอ้
0: บัวบ
1: กใช่
0: ใช่บักเน่าอันนี้ฟังก่อนอันสามอย่างเนี่ยกินเศร้ากับแรงก็ได้ส่วนเครื่องกระห้องครับอันนี้กินเนี้ยมาแรงหรือที่กินกับผักหนอกกับอีกเครื่องนึงก็ได้ผักหนอกกระชายบักเน่าเนี่ยกับบักแข้งเนี่ยปั้นร่วมกันแล้วก็กินสองเวลาได้สามเวลาก่อนนอนก็ได้แห้งดีครับมันจะเป็นช่วงของความห่อนไม่จับความห่อนลงแต่ว่าเครื่องกระห้องเขากินก้อนนอนมันสิดีมันจะนอนรับดีตื่นขึ้นมาแจ้งจังปางเห็นเด
1: ้ก็ผมจะกินนั่นย่ำมือแรงที่เดียวนี่คือย่ำมือเศร้าผมกินผักบุ้ง
0: ครับ
1: ผมกินต้มผักบุ้งกับไปผักปัง
0: ครับ
1: กับตะไคร
0: ่ครับกินแล้วมันดีขึ้นจังไหนบ่นี่แม่มันดีขึ้น
1: มันก็รู้สึกว่าปกติผมสิทายยากก็เป็น
0: หนึ่งทายยาก
1: เป็นบอดี้วันต่อไปถ้ามากินอันนี้มามันรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะ
0: บอดี้คือเป็นทรงลงเซงเลงบอก
1: ครับมีส่วนหลายๆอย่าง
0: โอ้
1: ผมจะกินย่ามือเศร้าย่ามือเว้นผมจะกินต้มผักบุ้งผักปังไอ้ตะไคร่
0: แล้วก็มาปั้นผักหนอกินครับ
1: ย่ามือแรงกินผักหนอกผมกินคู่กันมาเลยยังสี่มาประมาณจะไก่เครื่องเดือนแล้วล่ะ
0: เอาโอเคเอาเพื่อสายเอื้อนน้ำขอบคุณครับ
1: ครับครับครับครับ
0: ดีสรุปจบโครงการฉะนั้นแล้วคุณต้องทำกินเองนะอันนี้คือตัวอย่างนี่นี่ตัวอย่างเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะยังมีอีกที่ท่านเนมาเปิดเผยเด้เจ้าสิทาอีหยังโยเจ้าสิทานมันเกิดปัญหากับสุขภาพเจ้าวีวอก่อนจะคอยไปกินไปโลดนะครับไม่มีผลข้างเคียงนะครับเนี่ยกลุ่มยาแล้วเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านง่ายๆกินแล้วมันดีต่อสุขภาพเจ้าทิถาเอียงโยกไปเฮ็ดจินซะจ้ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เจริญสุขสวัสดีครับ
2: มาจากกันง่วงครับอยากถามเรื่องประเทศไอแห่งๆไอเมื่อแล้วเลย
0: ไอแห่งๆ
2: ที่ยาที่แจกนะครับคุณหมอ
0: เจ้าหัวจักเซเว่นบ่
2: อุจ
0: ันทร์ครับไปหาซ่องยาที่มีชื่อว่ายาสามัญประจำบ้านชื่อยาประสาทมะแวงอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองยาเขียวใหญ่ตาเอียงก็ได้ตาใบหนาดตาใบเป้าตาใบโพกเอียงก็ได้เบิดอันนี้เอามา3 เม็ดยาประสาทมะแวง2 เม็ดร่วมกันก็นำห่อนจุกจ้าวันนี้คำมันกินแล้ว2-3 เทื่อย่ามมีอาการกินไปโลดทุก4 ชั่วโมงคำมันยังมาอยู่ให้ใส่ฝ้าทลายโจรแคปซูลยังเทลงไปตรวจขมคักมานี่กินก็ไปอีกจากอาคารนามาแรงงานพร้อมแล้วก็งดพวกของมั่นทอดน้ำเย็นสิ้นเซิร์กเอิร์กไล่แม่งเมืองปลาแดกขีลางดสะกอนจนกว่าเศร้าไอเข้าใจบ่
2: ครับครับแล้วผมจะไปซื้อมาให้กินล่องเม
0: ือง บ่ต้องไปล่องเมืองกินโลดบ้านเมืองเขาก็เศร้าเบิดเหลือแต่เจ้าผู้เดียวนี่ล่ะคร่ำน้ำกินเนี้ยคร่ำพ่อมันไปกินจมปลาจอมสมไข่ปลากินกุ้งย้อนบ่ได้เด
2: ้
0: กินมะล่ะ
2: ก็บ่กินหรอกบ่เคยกินดอกของหีพอมีโรคอันนั้นมั้ยโรคไอ้สิเลือดในสมองตีบ
0: นั่
2: นทั้ง
0: น้อยสิเลือดในสมองตีบคันสิเลือดในสมองตีบใส่ฝ้าทลายโจรบ่ได้เด้ใส่ยาเขียวใหญ่2เม็ดแล้วก็มะแวงต้นมะแวงเครือ2เม็ดแล้วก็บีบหน้าบางหน้าตรวจลงไปในแก้วยาเด้อ
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ งดตัวฝ้าทลายโจรขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับมาแวงต้นมาแวงเขื่อ นะแต่ขันมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนี่บ่ได้ห้ามใช้ฟ้าทลายโจรเพราะมันจะบดบังอาการโรคเนี่ยกุ้มที่ต้องใส่กุ้มยาริมเลือดยาไขมันเนี่ยบ่ได้นะครับนะอีกตัวนึงตัวซ้อยก็คือมะเขือพวงหรือบักแข้งอันนี้ตำละเอียดนะใส่กับมะขามเปียกจ้ำเป๊ะๆลงไปเป็นยังไงครับจ้ำคือเอาผสมกับมะขามเปียกนะมะเขือพวงกับมะขามเปียกตำผสมกันชงด้วยน้ำร้อนอันนี้ต้องบอกถ้ายังไงพ่อพี่น้องฟังหลายทั้งไตทั้งเหนือกับมีเด้ชงแล้วก็กินลงไปเติมเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ใช้ยาเขียวใหญ่กับยาประสาทมะแวงยุลานขายยามีเบิดสุยางนะซองหนึ่งบ่จักบาทดอกเมื่อวานหลวงพ่อมาแจ้บันไพโอ้ยโยมอาตมามีปัญหาสุขภาพอยากได้ยาท่านมันเนี่ยหารักษาเนี่ยฮือเสือสวงขึ้นตุ่มขึ้นเต็มไตส่วงนะเป็นโรคมูสวัดไฟลำถุงนะปวดแสบปวดห้อนก็เลยใส่กุมยาสมานท่านะแผลภายนอกนะกุมดับพิษห้อนแล้วก็เย็นสวาฟาบขึ้นนะแล้วก็ถวายยานะอโมทนาสาธุคอยส่วงให้เศร้าพ่อหลูกฟังอยู่บอกมันฟังอยู่กับโทษมากบอกเนี่ยนะครับมาจากบันไพนะครับเขามาในเมืองขอนแก่นมาพอกันก็เลยถวายการรักษานะครับกินยาพร้อมนะคล่ำแนวกินจำได้หลวงพ่อกับว่าเว้นเนี่ยงดปลาแดกงดแม่งทุ่มนี่พิษโรคงูสวัสดไข่พิษไข่กันจะไปสันเนี่ยหลวงพ่อกับว่าลาเว้นเห็นบอกเขาลดน่ะลงกลุ่มประธานที่ผู้ร่วงรับไปแล้วเศรษฐาสรพงษ์ยอดรักเนี่ยลดน่ะลงงดหวานงดเข้มให้กับพระภิกษุสงฆ์นะประมาณนี้จบข่าวสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันนอนไม่หลับอยากได้สูตรเอากับเมื่อกี้ด้วยครับเมื่อกี้ไงเพราะไงคือโทษมากเรากินแล้วนอนหลับดีผู้ได้ที่ปรึกษากับ043-236-726นะครับก่อนเวลาสิหมดก่อนเด็ก1บอระเพ็ดเครือกระห้อ2บักแข้งหรือมะเขือพวงนะ3แห้วหมูหัวหญ้าแห้วหมูอย่างละ1ขีดนะ4มะขามเปียกคันบ่มีแนวซื้อบ่ฮู้จักมองซื้อกับไปตลาดไปกาบนะเอามาตำร่วมกันให้มันแหลกละเอียดโดยเฉพาะแห้วหมูจังตำให้มันละเอียดก่อนมันจะเป็นค่าข้อมันจะละค่ายเครื่องตำให้มันละเอียดตั้งใจเฮ็ดนะครับเพื่อสุขภาพร่างให้สะอาดหาน้ําแปบน้ําก็ร่างลงไปตำละเอียดแล้วก็ผสมคลุกเคล้าเข้ากันปั้นเท่ากับมะเขือพวง1เม็ดถึงลูกถึง2ลูกกินนะก่อนนอนก็จะหลับดีระบายดีพร้อมนะครับแล้วก็ตากให้แห้งนะตากให้แห้งในอากาศที่มันแดดพอดีพองามนะตากแดด2แดด3แดดก็สร้างให้มันแห้งแล้วก็บรรจุในผลิตภัณฑ์ติดฝามิดชิดห้ามใส่ตู้เย็นเด้มันจะเกิดเชื้อราเพราะความชื้นสิเข้าสวัสดีครับ
3: โอ
0: ้ครับสวัสดีครับเชิญครับ
3: สวัสดีลูกพ่อพยัคฆ์เลยนะ
0: เสียงสะท้อนครับการนมัสการครับ
3: ลูกพ่อพยัคฆ์บัดนี้ที่ถามมานี
0: ่ว่า
3: โอ้ยมันยาเนี่ยวันที่น้องต้องกินยาระบายครับเพราะกินยาระบายมันเลยมันปวดท้ายเราไง
0: ครับพอนเสียงจังไง
3: เอ็นยาที่หมอบอกมานี่วันบ่มีซ้ำอยู่วันกระไร
0: ครับกันคันมันระบายยาท่ายากับใส่ฟักคูณหมากคูณ1ฟักต้มใส่ครับหัวกิ้งไข่หรือตะไคร่2ต้นกระช่ายจัก2หากมะขามเปียกนี่ใส่จัก2ขอโป้นิ้วหัวแม่มือนี่ต้มต้มแล้วก็กินน้ํา1แก้วน้ํายาที่ต้ม1แก้วเฮ็ดใหม่ซุมื้อกินหลังอาหารเช้าหลังอาหารแลงครับก็จะช่วยระบายเบื้องต้นครับระบบย่อยบ่ดีก็ต้องคล่ำน้ำเด้คล่ำเนื้องัวเนื้อดิบของดิบนะครับประมาณนี้ครับ
3: มันไอ้ที่หมอเป็นโอ้ยที่หลวงพ่อเป็นลูกไอ้ฤทธิ์ที่ด้วยกับคันบ่แม่นหมอบ่เซาได้นี่เนี่ยอาศัยว่าหมอสิได้ก็สิได้โทรมาถามใหม
0: ่โอ้ครับเอาหมด
3: เอา
0: หมดทนาสาธุ
3: คร
0: ับครับการนมัสการครับครับอันนี้หลวงพ่อมาจากพยัคฆ์นะอันนี้ก็ฤทธิ์ดวงเศร้าฤทธิ์ดวงเศร้านี่คือหนึ่งควบคุมอาหารสัญญาให้ครบนะ ฏิบัติทั้งกินทั้งท่าเฮ็ดให้มันถูกรักตามการแพทย์บ่แม่นเฮ็ดมันถูกใจเจ้าของดิคันเฮ็ดถูกใจเจ้าของนี่มันนอกเหนือวิธีการรักษาตามหลักการแพทย์มันจะบ่เข้าอยู่ในกลุ่มดิมันสิหลุดออกจากวงโคจรของวิธีการรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยคึดเอาโรคคึดปลาบวกสูตรคึดปลาบวกสูตรโสไปเฝ้าพระอินทร์คึดไปคึดมากคึดบ่ถูกรักอันเนี้ยคือปรึกษาใครก็ต้องปรึกษาให้มันชัดเจนนะครับคันที่ซ่อมรถซ่อมหน้าก็ต้องถามสั่งทีมี่ศูนย์ทีมี่ฟีเมอร์ซ่อมรถราคาล้าน2ล้านไปถามสั่งซ่อมรถจักรยานบ่ได้ดิอันเนี้ยเพื่อความปลอดภัยอันนี้สําคัญถ้าอยู่ในวงโคจรหรืออยู่ในระบบหรืออยู่ในระบบของการแพทย์แผนไทยจะปลอดภัยคันแบบเฮาฟังมาแล้วมันเอาบ่นั่นไปใส่เอานี่ไปใส่นอกวิธีหรือตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขที่สภาการแพทย์แผนไทยเขาระบุไว้ในตำราหรือในหลักของด้านเวชกรรมด้านเภสัชกรรมด้านนวดด้านพรุงค่าเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะเพราะมันว่าเป็นระบบของหลักการแพทย์แผนไทยมันเป็นคึดฟ้านึกว่ามันจะใช่นึกว่ามันจะใช่มันเลยไม่ใช่นะมันต้องตรวจวินิจฉัยหาเหตุของโรคคนที่เขากินมานี่จังพญายที่นอนหลับตีทายดีเนี่ยเป็นอย่างเราก็ถูกขิ้งก็ต้องวิเคราะห์อ๋อมะขามเปียกไม่เห็นเหตุทายเนาะนะเครียดกระห้อนี่หรือบอระเพ็ดเนี่ยมันดับพิษร้อนมันดับพิษร้อนมันทำให้โลหิตเย็นมันจะกล่อมตับมันเย็นโลหิตมันเย็นมันก็จะหลับดีก้นเลือดห้อนี่เขาตีกันเนี่ยเห็นปะเกิดสงครามมากมีแต่เลือดห้อนนานี่แดงจนครึ่งเลือดกำปั้นนี่วี่ใส่ขุมตากันใส่กันรถเด้นี่เขาเรียกว่าเลือดร้อนฉะนั้นคนเลือดร้อนจะบ่ให้มักนอนโดยเฉพาะคนกินเหล้าขับรถขับลาดต่ำไปแต่เพื่อนี่เลือดมันห้อนเขาเลยกินกลุ่มยาเหล่านี้ทำให้เลือดมันเย็นตัวเย็นตัวมันก็หลับตัวนอนโกนตาตื่นมากฝ่าแจ้งจังปังสวัสดีครับสวัสดีคันบ่บอกบทเวลาก่อนนี
4: ้สวัสดีค่ะ
0: ครับเชิญครับ
4: อันปวดหัวมั้ย
0: ปวดหัว
4: อย่าปวดหัวข้างเดียว
0: ปวดหัวข้างเดียวความดันสูงบ่ครับ
4: ความดันบ่มีค่ะ
0: ความดันบ่มีอ้วนหรือจ้อย
4: น้ำหนัก52กก
0: สูงเท่าไหร
4: ่150
0: อ๋อก็อ้วนจักหน่อยท้องผูกบ่ทายยากบ่ครับบ่เนาะเลือดจางบ
4: ่บ่ค่ะ
0: ปั้นพักนอกเด้อ1พักนอกนะครับพักนอกมาปั้นใส่กระบักแข้งบักแข้งจัก4 5ลูก
4: บักแข้งอะไรคะ
0: มะเขือพวง
4: มะเขือพวงเ
0: จ๊จ้ารู้จักมะเขือพวงมั้ย
4: ไอ้กันแต่คน2ภาษาภาคเหนือกับภาคอีสานค
0: ่ะมะเขือพวงได้หมดมะเขือพวงจะเจ้าหรือว่าอ่านแม่นก็สร้างครับมะเขือพวงแล้วก็กระชายจ้า2ลากแล้วก็มะนาวครึ่งลูกใส่ทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งน้ำปั่นทั้งขมทั้งสมทั้งหุ่นปั่นแล้วก็กรองกินกรองกินทั้งละประมาณ1แก้วกาแฟหรือประมาณ50ซีซีก่อนกินหลังอาหารก่อนอาหารได้เช้ากับเย็นนะครับทำใหม่ทุกวัน
4: จ้า
0: เพราะเดี๋ยวมันสิบูดคันบูดเดี๋ยวมันสิท้องเสียได้บ่เดี๋ยวมันจะของบูดเน่า
4: จ้าสบายดี
0: ครับขอบคุณครับนะท่านจะจักภาษาได้หมดเพราะผมเองมักฟังเพื่อนพรมแดนเพื่อนพรมแดนคนเก่งภาษาเจ็กก็ได้ภาษาจีนก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ภาษาแขกก็ได้ภาษาฝรั่งก็ได้นะฟังเพื่อความตลกบันเทิงนะนอนไม่หลับค่อยหลับจ้านะโอเคนะครับติดตามก็ได้เป็นรายการที่สนุกสนานแล้วก็คลื่นเข่งเพราะระหว่างคนฟังกับคนจัดรายการบอกมีความเครียดนะทำอย่างไรเราจะไม่เครียดนะคนใครนี่สิไปเว้าให้เว้ามันรู้ดันบ่เกรงใจใครบ่ได้เด้มันเครียดความอยากหายความอยากไม่มีโรคความจักปลดทุกข์ความทุกข์กับสุขภาพนี่มันบ่รู้ไม่รู้จะบรรยายยังไงก็ให้ใครฟังได้นะหาลังคนนี่ทั้งห้องทั้งเจ็บทั้งไข้นอนกายแนวผากอยู่มันก็บ่เศร้าเฮ็ดจังไหนมันสิเศร้ามันสิซวงเราต้องปรึกษาแพทย์ นะปรึกษาแพทย์หันซ้ายหันขวาบ่มีมองออกไปข้างหน้าบ่ถูกมองไปข้างหลังก็มืดตื้อๆนะมาฟังรายการวันอังคารปลายโมง 13:00 น.คือบ่ายโมงเด้นะถึงบ่าย 2:00 ถึง 14:00 น.ที่สวทจังหวัดขอนแก่นมีแห่งเดียวนะพบกับหมอสงวนมีแห่งเดียวเท่านั้นบ่ายโมงพอบ่ายโมงปั๊บเตรียมวิทยุท่านิดมาตั้งรถหมุนคืนโจจาโจจาดไป FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวนึงคอยฟังทั้งไกลทั้งมันพุ่นทั้งมันผืออุดรทั้งยาโสธรก็เข้าสู่ AM 621กิโลเฮิรตซ์รับฟังได้หรือทางระบบโซเชียลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับหมอสงวน
0: ครับผม
5: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: เชิญครับ
5: อยากพูดว่ายาสมุนไพรตัวใดกินแล้วมันหลับดีบ่ตื่นกลางดึกครับ
0: ก็นี่แหละ
5: ที่บอกได้บ
0: ่ก็เมื่อกี้ไงที่พ่อใหญ่นั่นเล่าได้สูตรไปเนื่องเครือกอฮ้อมะเขือพ่วงมะแข้งมะขามเปียกแห่วหมูกระช่ายตำร่วมกันดีๆย่างละขีดแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแท้ก็ไปปั้นเป็นเม็ดลูกก้อน
5: หลายอย่างนี่เนาะ
0: หูมันธรรมดามันรับยากมันต้องใส่สูตรนี้อีกสูตรนึงก็ใส่ผักเล่นเค็ดกับชุ่มเห็ดไทยอันนี้ต้มลวกกินมันต้องกินหลายอย่างนี่เห็ดที่น้อมมันรับเพราะว่าความหอนในโลหิตหลายแล้วก็มีความเครียดจะท่ายากก็ต้องแก้ปัญหาท่ายากการนอนมันรับมันจะเห็ดมีก้อยเกิดอาการโรคไล่นะครับเดี๋ยวเบ้าตาดำเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวปวดขิ้งปวดเอ็นปวดเส้นปวดกล้ามเนื้อท้องผูกการพักผ่อนบ่เพียงพอนี่เกิดให้โรคได้ต้องเฮ็ดให้กินต้องเฮ็ดให้กินให้ได้แล้วก็จะดีครับ
5: ผมครับทายปกติคร
0: ับ ก็สร้างสูตรนี้มันดีสูตรนี้มันดีท่านก็เลือกเอาระวังเครื่องกระห้อที่บอกไปซี่หายางตำร่วมกันตากแห้งๆแล้วก็กินก่อนนอนจักเม็ดมะเขือพ่วงหรือบักแข้ง2เม็ดหรืออีกสูตรนึงก็ใส่ผักเล่นเค็ดอันนี้ต้มลวกกินทั้งน้ำทั้งตอนได้คือกันขอบคุณครับ
5: เป็นไว้แล้วเป็นยอดครับเนี
0: ่
5: ย
0: ยอดผักเล่นเค็ดทั้งยอดทั้งดอกเอาเข้ามาลวกกินกับคนกับปลาครับ
5: เอาครับครับขอบคุณครับ
0: ครับอาการโรคมันมีหลากหลายคือข้อสอบรถนี่แหละนะรถย่นก็ประกอบด้วยพ่วงมาลัยไฟตาเครื่องย่นล้อล้อก็มี4ล้อก็มีรถย่นอันที่สองรอรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์การซ่อมก็ต้องเข้าถึงในวิธีการดูแลรถนะซ่อมโคตรระบบร่างกายระบบสมองมันงึกงึกงักมันบอโดยเฉพาะระบบสมองมันมีปัญหาเขาก็ต้องใช้คุ้มยาที่มันหลากหลายดับความห่อนโล่งเหตุแห่งสมองเนี่ยมันคายความกังวลออกนะเหตุตอมฮอร์โมนมันลังออกมาเหตุแห่งเซลล์สมองมันดับความห่อนโล่งมันก็สิรับดีรับดีก็นอนโกนตาตากนะรับพอดีกับเมื่อกายเนี่ยผากนะปิ่นซ้ายปิ่นขวาปานกินกาแฟ2แก้วย่างออมบันเบิดขึ้นอันนี้สำหรับคนนอนบ่หลับนะโรคนอนไม่หลับนี่สำคัญเด้คันเศร้าไปใส่กุ้มยาแก้แพ้อันนี้ก็จะมีปัญหากับระบบสมองเฮ็ดให้ความจำมันเสื่อมลงนะบางคนต้องใส่ยาแก้แพ้เด้อาศัยยาแก้แพ้กันกุ้มยานอนหลับก็ต้องใส่วิธีการตามรักแพทย์แผนอื่นสิ่งที่สำคัญเนี่ยครับนะกลุ่มยาเหล่านี้มันจะบำรุงร่างกายไม่มีผลข้างเคียงนะสำหรับพี่น้องที่ปรึกษาว่าท่านกับฟังช่วงอีกหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มติดตามทั้ง TikTok นะกดขามาแช่กดขามาติดตามหมอสงวนหนึ่งทุ่มนะถึงสองทุ่มสามทุ่มนะเป้าถึงข้อโกงข้อโกงพละ FC หลายทั้งใต้ก็มีทั้งเหนือก็มีอีสานก็หลายหากกลางก็มีนะฉะนั้นแล้วก็หาช่องทางแต่ถ้าเป็นรายการสดแบบติ้งๆไหลลงติ้งๆเนี่ย 13:00 น.ถึง 14:00 น. FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM 621กิโลเฮิรตซ์สดใสรายการการพลิกแพงการยืดยนต์การซอยเหลือการ FC เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่หมอแนะนำไปแล้วนี่มันเกิดผลดีกับคนที่ฟังอย่างไรการตอบรับการฟีดแบ็กการให้ข้อมูลย้อนกลับมาจากการกินไปแล้วมันดีอย่างนี้ดีไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มันมาเป็นว่ามาจัดมือสองมือเด้อ จัดจนมากจนผมยุ่นหน้าผากเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมันลนไปเพราะว่าคืดหลายคืดหาสูตรนั่นคืดหาสูตรนี่คืดหาวิธีการเอามานำเสนอให้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามรับชมรับฟังหนึ่งทุ่มพบกันไหมสำหรับทางโซเชียลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจสำหรับผู้ที่อยากจะติดต่อปรึกษาเตรียมปากกากับกระดาษไว้นะครับเบอร์โทรกะ0879441611จดมากหลายเชื่อเราบอท่านเอาไหมเนี่ยเบอร์โทรติดต่อปรึกษากับ0879441611นะ0879441611ทุกวันอังคาร13:00 น.ถึง14:00 น.ความง่ายบอดีซ้ำกับความยากความยากจะเห็นให้เกิดความเพี้ยนความเพี้ยนเฮาก็ต้องมีสติมีปัญญามีสมาธิในการปรุงยาเฮ็ดยาความสะอาดมาดับหนึ่งความปลอดภัยก็มาอีกใกล้เคียงกันเราเฮ็ดให้มันถูกสูตรดีต่อสุขภาพนี่คือศิลปะในการปรุงยาพบกันได้ครับหมอสงวนนะครับด้านเวชกรรมไทยหรือผู้ใดอยากจะปรึกษาที่คลินิกโทรปรึกษาก่อนมื้อนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่อังคารหน้าครับหมอสงวนด้านการแพทย์แผนไทยในรายการเสียงชุมชนคนอีสานขอบคุณที่ปรึกษาชมรมเสียงชุมชนคนอีสานและกับคณะกรรมการทุกท่านมื้อนี้กราบลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขยายความร่วมมือท่องเที่ยวไทยเวียดนามสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาค
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมคณะทีมประเทศไทยนำโดยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยโดยระบุว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศหรือ multi destination tourismเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทางธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตพญาไทเน้นย้ำเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการจัดการเลือกตั้งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทติดตามการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนโดยกล่าวว่าได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของเขตพญาไทนำไปแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตอื่นๆเพื่อนำไปวางแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งด้านนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทกล่าวว่าได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตพญาไทเป็นหน่วยบัญชาการหลักโดยเขตพญาไทมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 51,176 คนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 49,577 คนมีหน่วยเลือกตั้ง80หน่วยทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ได้แก่สถานที่เลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยจำนวน32หน่วยเพื่อป้องกันกรณีน้ำท่วมหรืออุบัติเหตุทางถนนและการเผยแพร่ QR code บนพัดและโซเชียลมีเดียให้ประชาชนสแกนข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งรวมถึงการสะท้อนข้อคิดเห็นต่างๆได้ทันที องค์การอนามัยโลกเตือนการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นและแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยัน500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต101รายขณะที่ WHO ดำเนินการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้โดย DR คองโกอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากส่วนยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ระบาดอยู่ในระดับเสี่ยงสูงส่วนประเทศที่เหลือในภูมิภาคแอฟริกาและทั่วโลกมีความเสี่ยงต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
8: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวด้วยล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
7: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
8: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
7: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
8: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
7: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
8: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
7: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
8: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
7: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
9: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
10: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
11: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
10: รถมีประกันหรือเปล่าพี
11: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
10: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
11: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้าง วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: างซอฟคร.7ขอนแก่นกันค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นนะคะเตรียมรับมือและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลค่ะดร.วรรณนากรังบุรัมรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและทบทวนการสวมและถอดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE ค่ะมุ่งยกระดับการตอบโต้สถานการณ์โรคระบาดทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เห็นนี้นะคะอยู่กันอยู่ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7บอกว่าการจัดประชุมและฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรในทีมสอบสวนโรคของทางสคร.7ได้ทบทวนองค์ความรู้และก็ฝึกปฏิบัติจริงในการสวมใส่ชุดถอดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือว่าชุด PPE ชุดกาวที่คลุมทั้งตัวค่ะคุณผู้ฟังค่ะรวมถึงขั้นตอนการทำลายเชื้ออย่างถูกต้องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคติดต่ออันตรายให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อตัวผู้ปฏิบัติงานค่ะนอกจากนี้นะคะการซักซ้อมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเผชิญเหตุและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะทุกท่านอาจจะเคยเห็นนะคะชุดที่สวมใส่เหมือนใส่ชุดยานอวกาศนะคะและเป็นชุดที่ทางสาธารณสุขนะคะเอาไว้ใส่ป้องกันและควบคุมโรคระบาดอาจจะเคยเห็นตั้งแต่ช่วงที่มีไวรัสโควิดที่ผ่านมานะคะชุดนี้แหละค่ะที่จะทำให้ตัวเจ้าหน้าที่นะคะปลอดภัยที่สุดในการปฏิบัติพื้นที่ในพื้นที่ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยจากทางภาคอีสานที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ค่ะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณกาญจนาประเสริฐทางภาคอีสานค่ะภาคอีสานแล้วนะคะเราก็วนขวาไปตามเข็มนาฬิกาลงใต้ไปก่อนเลยนะคะกับคุณรลิชายินดีค่ะ
2: ภาคใต้เนี่ยวันนี้นะคะก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะคะหน้าโรงเรียนบ้านปูไลค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะก็มีตำรวจบาดเจ็บ2รายแล้วก็มีชาวบ้านบาดเจ็บ1รายด้วยนะคะโดยเกิดเหตุเมื่อเช้านี้ค่ะตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาในขณะที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจนะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12ค่ะก็กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับครูแล้วก็นักเรียนนะคะก็มีคนร้ายเนี่ยไม่ทราบกลุ่มนะคะลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณริมถนนโรงเรียนบ้านปูไลนะคะหมู่ที่6ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโดยจุดเกิดเหตุนะคะก็ห่างจากโรงเรียนประมาณสัก100เมตรนะคะก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บในหลายรายด้วยกันแล้วก็มีรถยนต์ราชการนะคะได้รับความเสียหายพังยับเยินด้วยนะคะโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12นะคะก็กำลังนำกำลังพลปฏิบัติภารกิจค่ะลาดตระเวนเส้นทางเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนนะคะในช่วงเช้าของการเปิดเรียนตามปกตินะคะตามมาตรการคุ้มครองครูแล้วก็สถานศึกษานะคะโดยเมื่อรถยนต์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยขับมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะบริเวณใกล้กับหน้าโรงเรียนบ้านปูไลเนี่ยคนร้ายนะคะที่แฝงตัวอยู่ก็ได้มีการจุดชนวนระเบิดขึ้นค่ะและก็แรงระเบิดนี้นะคะก็ส่งผลให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวนะคะก็ทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำนะคะสภาพพังเสียหายยับเยินอย่างหนักนะคะแล้วก็มีสะเก็ดระเบิดค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายด้วยกันนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใน2รายแล้วก็ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาอีก1รายด้วยกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงนะคะก็ได้มีการช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนซึ่งหลังจากการเกิดเหตุนะคะพันตำรวจเอกพ พงพันธ์สุริยวงศ์ค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันนะคะพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจค่ะแล้วก็มีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ได้มีการเร่งเข้าไปเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะพร้อมทั้งสั่งการให้มีการปิดกั้นพื้นที่โดยทันทีนะคะเพื่อที่จะป้องกันเหตุระเบิดซ้ำซ้อนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะคะชิ้นส่วนระเบิดแล้วก็มีการตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุอย่างละเอียดนะคะเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในกลุ่มนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงนะคะในพื้นที่เป้าหมายที่อ่อนแอโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษาในช่วงเวลาที่มีนักเรียนแล้วก็ครูพลุกพล่านด้วยนะคะก็ส่งผลให้กระทบต่อจิตวิญญาณแล้วก็ความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะด้านของหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาเนี่ยก็ได้มีการสั่งยกระดับนะคะมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบขั้นสูงนะคะโดยทุกจุดเสี่ยงเนี่ยโดยเฉพาะเส้นทางครูแล้วก็บริเวณรอบสถานศึกษาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะคะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยนะคะทีนี้อีกเรื่องนึง

รงงานทางด้านหลังซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้มีการใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานก็ได้มีการสั่งให้ไปรวมตัวอยู่บริเวณหน้าประตูโรงงานด้านหน้านะคะก่อนที่จะมีการระเบิดขึ้นภายในโรงงานซึ่งภายหลังที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43เนี่ยก็ได้สั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่นะคะเข้าควบคุมสถานการณ์โดยทันทีพร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดค่ะแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันเหตุแทรกซ้อนแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยรวมไปถึงอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่กันอยู่นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะประเมินความเสียหายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะเร่งสืบสวนติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโดยที่ยังไม่พบรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะกับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือค่ะประชาชนให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็งดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันนะคะเพื่อป้องกันเฟกนิวแล้วก็ความสับสนผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะโดยหากประชาชนเนี่ยพบเห็นบุคคลวัตถุต้องสงสัยพฤติกรรมต้องสงสัยหรือว่ารถยนต์ต้องสงสัยนะคะก็แจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วน191เป็นตำรวจในพื้นที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่3นะคะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลนะคะก็เน้นย้ำว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทนะคะโดยพลโทวรเทพบุญยะค่ะแม่ทัพภาคที่3แล้วก็คณะนะคะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในสังกัดของกองทัพภาคที่3ค่ะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะคะโดยมีพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวค่ะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33นะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่1แล้วก็มีผู้บังคับกองร้อยนะคะในสังกัดก็ร่วมให้การต้อนรับด้วยนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33เนี่ยตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะโดยแม่ทัพภาคที่3นะคะท่านก็ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจในห่วงที่ผ่านมาของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33นะพร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานนะคะโดยเน้นย้ำให้กำลังพลเนี่ยปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่นะคะแล้วก็มุ่งเน้นการเรื่องการดูแลความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะโดยโอกาสนี้เนี่ยแม่ทัพภาคที่3นะคะท่านก็ได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลนะคะเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนนะคะภาคใต้ด้วยนะคะโดยคณะก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่กองร้อยทหารพรานด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33นะคะในพื้นที่ของอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของไทยมาเลเซียค่ะเรื่องของกุ้งกระพงขาวนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางมาเลเซียก็ไม่ให้มีการนำเข้านะคะกุ้งแล้วก็กระพงจากประเทศไทยซึ่งทางด้านของกรมประมงค่ะก็ได้มีการเร่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะคะโดยได้มีการเดินหน้าที่จะรักษาโอกาสทางการค้าค่ะก็จะมีการเจรจานะคะพร้อมทั้งเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะคะโดยกรมประมงเนี่ยก็ได้มีการเร่งที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของมาตรการนะคะรับมือกรณีที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งนะคะทะเลจากประเทศไทย5ชนิดด้วยกันเป็นการชั่วคราวนะคะก็มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นะคะโดยเตรียมเดินหน้าที่จะมีการเจรจาระดับรัฐบาลนะคะควบคู่ไปกับเรื่องของการผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะพร้อมทั้งยืนยันค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบควบคุมสุขภาพของสัตว์น้ำแล้วก็มาตรฐานการผลิตที่เข้มแข็งนะคะที่เป็นที่

0: ยอมรับในระดับสากลแล้วก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะทีนี้สำหรับการส่งออกปลากระพงขาวของไทยไปยังมาเลเซียนะคะล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของลูกพันธุ์ปลากระพงขาวนะคะซึ่งก็มีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำกำกับอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของการส่งออกนะคะที่มีปัญหากันอยู่ทีนี้เพื่อลดปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะกรมประมงเนี่ยได้มีการดำเนินการแบบเชิงรุกนะคะก็คือมีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการส่งออกอย่างไม่เป็นทางการนะคะ20พฤษภาคมให้เตรียมที่จะรับมือกับสถานการณ์นะคะพร้อมทั้งได้มีการเร่งประสานฝ่ายมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะเปิดการเจรจาในวันที่24พฤษภาคมแล้วก็จะมีการหารืออีกทีนะคะในเดือนมิถุนายน2569นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีกรมการค้าระหว่างประเทศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานนะคะเรื่องของการช่วยระบายผลผลิตกุ้งในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศนะคะก็มีการชดเชยราคากุ้งให้กับเกษตรกรด้วยนะคะในอัตรากิโลกรัมละ20บาทนั่นเองค่ะส่วนอธิบดีกรมประมงนะคะท่านก็บอกว่ากรมประมงเนี่ยมีความพร้อมในการชี้แจงข้อมูลทางวิชาการแล้วก็มาตรฐานการควบคุมโรคของสัตว์น้ำของประเทศไทยนะคะต่อฝ่ายมาเลเซียอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะคะจะสามารถที่จะคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้เร็วๆนะคะพร้อมทั้งรักษาความต่อเนื่องทางการค้าค่ะควบคู่ไปกับการคุ้มครองนะคะผลประโยชน์ของเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณฟังกันค่ะ
1: ขอบคุณทั้งภาคใต้ค่ะเราไปต่อกันที่ภาคเหนือเลยนะคะกับคุณไอรดาเชื้อเมืองพานค่ะ
2: ค่ะสำหรับในช่วงข่าวสารทั่วทิศก็จะเริ่มภัยนะคะข่าวในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแรกค่ะก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอำเภอฝางก็ได้เปิดโครง
3: การเคยได้ยินเรื่องผีบังตาไหมครับ
2: ขึ้นได้สวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569ค่ะฝ่ายปกครองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่เชิงรุกในตำบลม่อนปิ่นเดินหน้าสำรวจข้อมูลและรับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะให้แก่ประชาชนใน3กลุ่มเป้าหมายหลักตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้ค่ะเมื่อวานนี้วันที่8มิถุนายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 นว่าที่ร้อยตีนพรัตน์สุภกิจโกศลค่ะในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝางฝ่ายความมั่นคงและปลัดอำเภอประจำตำบลม่อนปิ่นร่วมกับคณะทำงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ. 2569ประจำตำบลม่อนปิ่นลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่ะก็มุ่งเน้นไปยัง3กลุ่มเป้าหมายหลักค่ะประกอบไปด้วยผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้รายเดิมค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนและให้ดำเนินการยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการค่ะตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยรวมถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐค่ะเช่นธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนอีก2กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ตกหล่นค่ะและกลุ่มผู้ที่ตกหล่นไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อเดิมแต่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะโดยที่บ้านแม่เมาต้มต้นตุ๋มค่ะหมู่ที่2 ในกลุ่มผู้ตกหล่นค่ะก็มีจำนวน5รายชื่อค่ะพบว่ายินยอมรับสิทธิ์2รายเสียชีวิตแล้ว1รายค่ะและอยู่ระหว่างการติดต่ออีก2รายค่ะขณะนี้มีประชาชนในกลุ่มไม่มีรายชื่อเดิมแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมอีกจำนวน30รายค่ะที่หมู่ที่10ค่ะในกลุ่มผู้ตกหล่นมีจำนวนรายชื่อ22รายผู้ยอมสละสิทธิ์14รายเสียชีวิต2รายค่ะอยู่ระหว่างติดต่ออีก6รายค่ะโดยมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก58รายค่ะและหมู่ที่15ค่ะจากกลุ่มผู้ตกหล่นมีรายชื่อจำนวน26รายมีผู้ยอมสละสิทธิ์ขออภัยค่ะมีผู้ยอมรับสิทธิ์13รายค่ะไม่ยอมรับสิทธิ์1รายค่ะระบุว่าเป็นสอบต.ค่ะและเสียชีวิต1รายอยู่ระหว่างจำคุก2รายค่ะและอยู่ระหว่างการติดต่ออีก6รายโดยขณะนี้มีหมู่บ้านนี้นะคะก็มีประชาชนแสดงความประสงค์เพิ่มเติมสูงถึง180รายค่ะซึ่งคณะทำงานจะนำข้อมูลทั้งหมดไปดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการต่อไปนั่นเองค่ะถัดจากเรื่องของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูเรื่องของจังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะด้านของผู้ว่าจังหวัดลำพูนค่ะก็มีการแจ้งเฝ้าระวังภาวะฝนทิ้งช่วงและเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนพร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่ค่ะแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับมือค่ะที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำพูนค่ะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้เป็นประธานในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูนค่ะอุทกภัยและดินถล่มปีพ.ศ. 2569ครั้งที่1ทับ2569ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569รวมถึงการเตรียมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ค่ะโดยมีปลัดจังหวัดลำพูนค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกอำเภอสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะในที่ประชุมนะคะก็มีการรายงานประเด็นที่น่าสนใจคือภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2569ค่ะและในห่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เน้นย้ำให้เฝ้าระวังให้ทุกหน่วยงานทุกส่วนเตรียมความพร้อมนะทั้งระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้หน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่แจ้งเตือนเกษตรกรให้รับมือโดยเฉพาะภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะส่วนผลกระทบคาดการอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะปีนี้อาจจะเกิดสถานการณ์ได้บ้างในบางพื้นที่แต่จะไม่กระทบหนักเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ประสานทหารพัฒนาเตรียมเข้าพื้นที่เพื่อขุดลอกน้ำลำน้ำปิงค่ะรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนแล้วส่วนท้องถิ่นก็ขอความร่วมมือสำรวจผักตบชวาในคลองลำน้ำหากพบว่ากีดขวางทางน้ำให้รีบดำเนินการด้านสาธารณสุขก็ได้รายงานจำนวนกลุ่มเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากเกิดเหตุการฉุกเฉินขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะหน่วยงานเตรียมพร้อมทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวของจังหวัดน่านกันบ้างค่ะจังหวัดน่านค่ะก็มีการประชุมรับมือกับอุทกภัยเตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีค่ะเมื่อวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุวรรณธาดาค่ะชั้น6ศาลากลางจังหวัดน่านค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะจากการติดตามสภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่จังหวัดน่านจึงเร่งรัดให้มีการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางเร่งรัดการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์รวมถึงครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการกู้ชีพกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนค่ะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบราชการและที่สำคัญที่สุดคือต้องรวดเร็วพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุทันทีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 100% ทั้งในเรื่องของกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดเหตุภัยพิบัตินั่นเองค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้อง

0: ที่อำเภอคลองหลวงและที่สถานีเราตั้งอยู่นะคะฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างหนักทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเน็ตอาจจะมีการสะดุดลงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รับฟังข่าวสารในช่วงนี้นะคะทางภาคเหนือก็การเชื่อมสัญญาณของเราอาจจะสะดุดลงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาข่าวสารทางภาคกลางของเราเลยนะคะต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะก็มาที่ภาคกลางเรื่องของวิธีรับมือโลกร้อนทางรอดของทุกคนนะคะในปี2026นี้เรากำลังเผชิญกับสภาวะโลกเดือดอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญก็ทำให้ไทยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ดังนั้นการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญการปรับตัวง่ายๆสามารถเริ่มได้จากการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนและป้องกันโรคลมแดดที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเวลาแดดจัด 11:00 น.ถึง 15:00 น.ปัจจุบันนะคะกรุงเทพและก็อีกหลายพื้นที่ก็ได้มีการจัดตั้งห้องหลบร้อนตามศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงานเขตเพื่อให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนคลายความร้อนได้นะคะนอกจากนี้นะคะการดูแลร่างกายที่เราจะดูแลอย่างดีแล้วการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพื่อลดการสะสมความร้อนก็เป็นสิ่งสำคัญโดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาหรือว่าใช้แผ่นยิปซั่มกันความร้อนเพื่อสกัดกั้นรังสีดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านควบคู่กับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เพื่อเปิดทางให้ลมพัดได้สะดวกและทาสีบ้านโทนอ่อนหรือว่าสีสะท้อนความร้อนเพื่อลดการสะสมความร้อนอีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบด้านด้วยการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงานะคะไม่เพียงแต่ช่วยลดอุณหภูมิผิวอาคารได้เท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยการสร้างบรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็ลดความเครียดจากสภาพอากาศที่อบอ้าวได้ด้วยนะคะในส่วนของความมั่นคงทางอาหารและการจัดการน้ำสามารถที่จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ผลิตด้วยการทำสวนผักคนเมืองโดยเลือกปลูกพืชที่ทนต่อความร้อนได้ดีอย่างเช่นกระเพราพริกขี้หนูมะเขือเปราะซึ่งก็ทำให้มีผักปลอดสารพิษไว้ทานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้และที่สำคัญคือการวางแผนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงด้วยการติดตั้งถังเก็บน้ำฝนนะคะรวมถึงใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำในบ้านเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งได้นะคะในยุคดิจิทัลแบบนี้ข้อมูลข่าวสารคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราก้าวทันภัยพิบัติซึ่งแอปพลิเคชันอย่างไทยเวสต์วอเตอร์หรือว่าไทยดิสแอสเตอร์อเลิร์ทเหมาะสำหรับการใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์และควรจัดเตรียมถุงยังชีพฉุกเฉินนะคะที่มีของจำเป็นครบถ้วนทั้งน้ำดื่มอาหารแห้งยาสามัญไฟฉายและแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มเสมอนะคะเพื่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้พร้อมรับมือและอพยพได้ทันท่วงทีตามแผนที่วางไว้กับครอบครัวเพราะการปรับตัวต่อโลกเดือดไม่ใช่เรื่องของคนใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นพลังของทุกคนที่จะร่วมมือกันเปลี่ยนความตระหนักให้เป็นการลงมือทำเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมที่มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตภูมิอากาศอย่างยั่งยืนนะคะเราไปต่อกันด้วยเรื่องของกรมชลประทานเข้ารับมือกับฤดูฝนปี69นะคะกรมชลประทานก็พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำจัดผักตบเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำหลายพื้นที่นะคะกรมชลประทานนั้นพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในการรับมือฤดูฝนปี2519โดยเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนนอกจากนี้ก็ยังได้นำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ.62เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยบำรุงรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนเพื่อเป็นไปตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบจากฤดูฝนให้เหลือน้อยที่สุด โดยกรมชลประทานก็จะเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพี่น้องประชาชนนะคะอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์อย่างเช่นกำจัดผักตบชวานะคะก็จะมีทั้งที่บุรีรัมย์เพชรบูรณ์นครราชสีมาชัยนาทนะคะลพบุรีแล้วก็จะมีที่สุพรรณบุรีนะคะปัตตานีนราธิวาสนะคะแล้วก็กลับมาที่สุพรรณบุรีอีกนะคะพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องอบอุ่นใจเพราะว่ากรมชลประทานก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงรวมไปถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะมาที่กรมควบคุมมลพิษนะคะก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังบ่อขยะระบบบำบัดน้ำเสียเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยและหลายพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำชะขยะไหลออกนอกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนโดยในพื้นที่โดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพราะฉะนั้นดร.สุรินทร์นะคะก็บอกว่ากรมควบคุมมลพิษนั้นก็ขอแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยและก็ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซึ่งเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำและก็ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงวางแผนการเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบต่อประชาชนก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยล่วงหน้าโดยมีแนวทางสำคัญนะคะ4แนวทางคือแนวทางแรกดำเนินการตรวจสอบเสริมแนวคันดินหรือว่าแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยลดความเสี่ยงการพัดพาของขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอกแล้วก็2ก็คือดำเนินการตรวจสอบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมทั้งระบบสูบน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันน้ำเสียไหลออกนอกพื้นที่หรือปะปนกับน้ำท่วมขังในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะ 3. จัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัยชั่วคราวและวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดอุทกภัยเพื่อให้สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาขยะตกค้างนะคะ 4. ติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำชะขยะมูลฝอยและปนเปื้อนของสารอันตรายหรือว่าสารมลพิษนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะนี่เป็นข่าวสารทางภาคกลางที่เรานำมาฝากกันในสภาวะนะคะที่เรียกว่าฝนตกอย่างชุ่มฉ่ำทีเดียวในด้านนอกเพราะฉะนั้นท่านใดที่รอน้ำเรียกว่าสมหวังส่วนท่านใดที่ไม่อยากจะต้องการน้ำนะคะก็ต้องบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรนะคะสวนไร่นาของท่านให้ดีค่ะบางท่านก็ปลูกสวนส้มโอนะคะสวนมะม่วงแถวพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็จะมีสวนขนาดเล็กๆนะคะหรือว่าบางท่านก็สิบยี่สิบไร่สวนฝรั่งบ้างนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่นครชัยศรีนครปฐมนะคะสวนลิ้นจี่สมุทรสาครไหลเรื่อยไปทางพื้นที่ภาคกลางนะคะก็จะเป็นทั้งน้ำกร่อยน้ำจืดเพราะฉะนั้นติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะท่านก็จะได้วางแผนบริหารจัดการแล้วก็ป้องกันนะคะน้ำที่จะอาจจะท่วมขังนะคะในเรือกสวนไร่นาของท่านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงภาค15นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะ
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสานต่อวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเยี่ยมภารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำความสำเร็จของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยและเวียดนามทั้งการผลักดันยุทธศาสตร์รีคอนเน็กเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนนกกระเรียน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทำวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ย 50,000 ล้านบาทต่อเดือนเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569 ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ2-2.5ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อกวนช่วงครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปะแย
8: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุยิงอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอตากใบต่อเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่มีอส.เสียชีวิต1นายกำชับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงหากพบเบาะแสให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุปั๊มและลดความสูญเสียขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาพบเหตุเผาถังขยะและพ่นสีในพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะการก่อกวนเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีเหตุการณ์ไอปาแยหรือมัสยิดไอปาแยตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้ประชุมทางไกลกำชับให้เฝ้าระวังวันเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าวและขอให้ทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนาแห้วอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมศักดิ์อำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอำเภอปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอชุมพวงอำเภอลำไทเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอห้วยราชอำเภอนนท์สุวรรณอำเภอประโคนชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอเวียงสะอำเภอแพร่แสงอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอตุ้งยางแดงอำเภอมายออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาปกคลุมอำเภอรือสออำเภอยี่งออำเภอสุขีรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่โกลกอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียอุณหภูมิ 33.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 54% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนจอมทองราชบุรณะธนบุรีคลองสานบางคอแหลมสาทรบางรักยานาวาคลองเตยบางนาพระขนงสวนหลวงประเวศบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางพลัดพระนครพญาไทปทุมวันราชเทวีดินแดงวัฒนาห้วยขวางบางทองหลาง บางกะปิดอนเมืองหลักสี่บางซื่อจตุจักรสายไหมบางเขนลาดพร้าวคลองสามวาบึงกลุ่มคณะยาวสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการกรุงเทพมหาฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครบริเวณเขตธนบุรีคลองสานบางคอแหลมสาทรบางรักยานาวาคลองเตยบางนาพระขนงสวนหลวงประเวศบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางพลัดพระนครพญาไทปทุมวันราชเทวีดินแดงวัฒนาห้วยขวางวังทองหลางดอนเมืองหลักสี่บางซื่อจตุจักรสายไหมบางเขนลาดพร้าวคลองสามวาบึงกลุ่มคันนายาวสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังหลังจากนั้นเวลา15:30 น.ถึง16:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเทราและบริเวณกรุงเทพมหานครการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยทางภาคอีสานนะคะก็ส่งเรื่องของการทดสอบสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่นในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันโดยนางสาวยุวนาก้อยพันธ์นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการศูนย์สุขภาพที่7ขอนแก่นค่ะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะพร้อมกับคุณกัญจนาประเสริฐเป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะ
1: ตามที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญมาในเรื่องของสุขภาพจิตนักจิตวิทยาวันนี้นะคะก็จะให้คุณออยอ่ะกระเริ่นมาในเรื่องแรกที่วันนี้เราจะคุยกัน small talk small talk ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือการ small talk ถูกไหมอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยคุณเองอ่ะมีสุขภาพจิตที่ปกติหรือต้องอเลิร์ทมากกว่านี้หรือลดอเลิร์ทคุณผู้ฟังเข้าใจเนาะคุณออยมองหน้าดีเจแล้วเอาละสิเอาละสิอย่างนี้เอาเลยค่ะเริ่มเราจะมองกันได้อย่างไร
2: อย่างแรกเลยหน้าตาสดใสดีค่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวโอเคการดูแลความสะอาดดูแลสุขอนามัยตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สวยงามขนาดนี้นะคะ
1: เริ่มชมกันแล้วค่ะ
2: ไม่ใช่แน่ ไม่ใช่เราก็มันคนสวยอะเนาะยังไงก็ยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพจิตถ้าดูจากข้างนอกเราก็จะดูจากเขาเรียกว่าสุขภาพใจของเราเนาะเรื่องของการนอนการกินอะไรประมาณนี้แหละค่ะที่เราจะเห็นชัดๆถ้าคนทั่วไปจะสังเกตตัวเองได้เนาะวันนี้ค่ะก็เลยตั้งใจจะมาแชร์ในเรื่องของการชมนี่แหละแต่ว่าได้รับโจทย์มาว่าสุขปฐมวัยเนา
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นในการพูดคุยกันหรือตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแบบว่าวิน่ารักแบบวิกับลูกเรากับหลานกับเด็กปฐมวัยของเราแล้วมันก็สามารถใช้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่คุยกันชมกันเองหรือเพื่อนร่วมงานใช้กับเพื่อนร่วมงานถ้าเราชมกันเองเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานมันดีขึ้นอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: แล้วตามที่เคยทำมานะคะอย่างดีเจจะทำเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีผู้ร่วมดำเนินรายการมาเนี่ยเราจะกริ่นชมก่อนหาที่ชมเราจะเริ่มยังไง
2: นั่นนะสิเราเคยชมคนอื่นไหมล่ะปกติชมยังไง
1: ชมวันนี้มาแล้วก่อนเวลาดีจังมันคิดไม่ออก
2: ก็ดีนะ
1: เวลาดีจังวันนี้เตรียมข้อมูลมาได้ดีจังเราจะเอาที่เราจับต้องได
2: ้
1: เราไม่รู้ว่าเขาจะชอบในการชมว่าสวยชมว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางคนเขาจะชอบไม่ต้องมาชมอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่สวย เราเคยไงแล้วก็เราจะไม่กล้าเราจะมาชมกันเรื่องที่จับต้องได้อย่างเงี้ยซะมากกว่าค่ะอย่างเงี้ยเราดีเจต้องเริ่มยังไง
2: แล้วดีเจมีลูกหรือมีหลานไหมคะ
1: มีค่ะมีครบ
2: โอ้แล้วเคยชมถ้ากับเด็กๆเราชมยังไงคะนอกจากเพื่อนร่วมงานที่เราชมมานานแล้วอันนี้คอนกับเด็กๆเราชม
1: ถ้ากับเด็กๆเนี่ยตัวดีเจเนี่ยจะชมว่าอ๋อเก่งจังโอเคถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาเขาถามมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมถูกแล้วโอ้เก่งจังน่าจะประมาณนี
2: ้แล้วตอนเราชมเขาเราสังเกตไหมว่าเขาเป็นแบบไหน
1: ไม่รู้ไม่สังเกตเลยค่ะ
2: ชมเราเวลาชมเรามองหน้าสบตาค่ะ
1: มองหน้าสบตาแล้วก็ผ่านไปเลยดีเจเป็นงั้นจริงๆคุณผู้ฟังใครเป็นเหมือนกันไหม
2: แล้วเขามีท่าทียังไงดีใจไหมหรือว่าแบบว่าก็เฉยๆ
1: หรือเพราะเราไม่ได้หันไปมองด้วยแล้วเขาอะไรลิกลีหรือเปล่า
2: เราไม่รู้เราไม่ทันสังเกตว่าเขารู้สึกยังไง
1: ค
2: ่
1: ะเราก็ชมแบบนี้ทุกครั้งนะคะคุณผู้ฟังเราจะชมลูกชมหลานตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเวลาเขาทำอะไรมาให้แล้วเรามาดูเรามาตรวจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรวจการบ้านหรือว่าตรวจชีตงานอย่างเงี้ยเราจะชมอย่างนี้ทุกครั้งหรือว่าตรวจในสิ่งที่เราให้เขาทำหนึ่งเขาไส้เขาอย่างเงี้ยเราก็จะชมเขาทุกครั้งเราไม่เคยหันกลับไปมองว่าเขายิ้มไหมเขานิดาหรือเปล่าเราเห็นเขายิ้มแหละแต่เราไม่ได้หันไปมองเฮ้ยดีดาเต้นกระโดดรถเต้นไหม
2: แล้วตอนเราชมเรารู้สึกยังไงตัวเราเองตอนที่เราชมเขา
1: เราต้องชมเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้ใช้อีกเอาจริง
2: ๆหวังผลเน
1: า
2: ะ
1: หวังผลอะไรอย่
2: าง
1: เ
2: ราข้างในชื่นชมจริงๆไหมกับสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกดีจริงๆไหมรู้สึกชื่นชมจริงๆไหม
1: อย่างน้อยเราไม่ต้องทำ
2: อย่างน้อย
1: รู้สึกดีเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องทำมีคนทำให้แล้วมีลูกทำให้แล้วเราก็เหนื่อยไปหนึ่งปอดแล้วเราเป็น เราลดการภาระไปหนึ่งเรื่องหนึ่งเปราะแล้วเราไปเหนื่อยเรื่องอื่นแทนแค่น
2: ั้
1: นเอง
2: เห็นไหมคะอย่างน้อยในการชมมันก็ทำให้เขายิ้มนิดๆหรือสำหรับคนที่รู้สึกรับรู้ได้ถึงความจริงใจของเราค่ะไม่ว่าเราจะพูดอะไรบางคนอาจจะมีแก้เกี้ยวมีแก้เขินบ้างแต่บางคนแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะรับรู้ได้ว่าถ้าเราชมจากใจจริงๆยังไงเขาจะรับรู้ได้อยู่แล้วเพิ่มนิดเดียวมองหน้าสบตาเขานิดนึงตอนชมเขาจะได้รู้ว่าชมเขา
1: อย่างชมสามีคุณผู้ฟังอ่ะ
2: ยังไง
1: แล้วเราก็ยกตัวอย่างสามีมันจับต้องได้ไงทีนี้ยกตัวอย่างสามีอีกแล้วไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรที่มันมองภาพออกเนาะอย่างชมสามีไปส่งที่ทำงาน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในชั่วโมงเร่งด่วนไม่ทันหรอกเขามาส่งไม่ทันหรอกสายแล้วแต่ก็ยังช
2: ม
1: ว่าขอบคุณนะมาส่งเราด้วยน่ารักจังเลย
2: เ
1: ราไปใช่มันก็ยืนเขินของอยู่ตัวอยู่นั่นแหละอะเราสายแล้วคุณได้สายเลยไปได้แล้วไงยืนเขิน
2: ปลื้มอยู่ยืนปลื้ม
1: ยืนปลื้มอยู
2: ่ภรรยาชม
1: เราวิ่งไงเราวิ่งแล้วหันมาก็ยังอยู่ที่เราไปได้แล้ว
2: ยืนอึ้งอยู่ปกติชมบ่อยไหมล่ะหรือว่าหรือไม่ค่อยอ๋อหรอ
1: ก็
2: ยังปลื้มปิ่มอยู่ยังแบบปลื้มอยู่ในใจเนาะโอเคนี่แสดงว่าเราชมได้มีประสิทธิภาพเราชมได้ตรงจุดเราชอบเราชมได้ตรงจุดมากมาก
1: ชอบคือเรามองเราก็รู้ว่าเออมันชอบอย่างนี้เนาะเราก็เลยเล่นแต่บทนี้คือถ้าเขาไม่ชอบเราจะได้ไปแบบอื่นไง
2: นั่นแหละจริงๆการชมมามีค่ะความนักวิชาการเนาะเขาก็จะถอดของกลมมาว่าการชมมันจะมี3องค์ประกอบลองดูว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปมันครบไหมองค์ประกอบแรกมันจะเป็นบอกความรู้สึกของเราบอกที่2ก็คือบอกพฤติกรรมที่เขาทำกับอย่างที่3เนี่ยค่ะอันนี้สำคัญสำหรับเด็กๆบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้น
1: ย
2: ัง
1: ไง
2: เดี๋ยวเราลองดูตอนบอกความรู้สึกก็คืออย่างเช่นเรารู้สึกยังไงดีใจปลื้
1: ม
2: ชอบจังเลยแบบภูมิใจสุดๆความรู้สึกของเราบอกความรู้สึกของเราอย่างที่สองบอกพฤติกรรมในสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำอะไรที่เขาลินน้ำมาให้ใช่ทำผิดและยอมรับผิดแบ่งของให้น้องแบ่งปันเพื่อนช่วยแม่ล้างจานอะไรก็ได้ที่เขาทำบอกพฤติกรรมที่เขาทำ
1: แล้วก็ชม
2: ใช่อย่างที่สามบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้นอย่างถ้าช่วยแม่ล้างจานมันคืออะไรคะจะให้แบบว่ามีความรับผิดชอบไห
1: ม
2: เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักอะไรก็ได้คุณลักษณะนี้ที่เราอยากให้เป็นให้เราเหมือนแบบโปรแกรมเขาไว้ทำแบบนี้เป็นเด็กดีนะทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักนะ
1: ใส่โปรแกรมเข้าไป
2: ใส่โปรแกรมเข้าไปช่วย
1: แม่ทำงานบ้านโหหนูเป็นเด็กดีมากเลย
2: มาใช่แม่ปลื้มมากแม่ภูมิใจจังจะไปไหนทำเลยเต็มที่เราจะยิ่งหายเหนื่อยทำอะไรอยากให้ทำอะไรชม
1: มีหน้าล่ะสามีเราถือว่าขอบคุณนะที่มาส่งน่ารักจังเลย
2: ใช่ไหม
1: เขาก็เลยชอบเพราะว่าเขาน่ารักจัง
2: เขาน่ารักจังเลยเขาอยากเป็นคนที่น่ารักของเราม
1: ีหน้าร้านไม่ไปไหนเลย
2: ใช่มีประสิทธิภาพสุดๆเห็นไหมคะอย่างยอมรับความผิดกล้ายอมรับเป็นความกล้าหาญเป็นคนมีความรับผิดชอบแม่ชอบมากๆแบบเนี้ยพูดความจริงทุกครั้งแบบนี้แหละแม่ชอบที่สุดเลยหนูเป็นคนที่กล้าหาญมากๆบอกคุณลักษณะเพราะว่าคุณลักษณะมันสำคัญสำหรับถ้าเป็นเด็กปฐมวัยเนาะเด็กเล็กๆก็คือเด็กเขาเรียกว่าเด็กอนุบาล0ถึง5ปีอะไรประมาณนี้ค่ะความรับรู้ในส่วนของเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจอะไรเงี้ยมันเป็นนามธรรมเขาเข้าใจด้วยพัฒนาการเขายังไม่ได้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกไปเลยชัดๆว่าทำแบบนี้คือมีน้ำใจทำแบบนี้เด็กดีทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักเขาจะเริ่มเก็บข้อมูลและแบบนี้ถ้าวันนึงเราแบบว่าไม่ได้บอกเขาว่าหนูทำตัวดีๆหน่อยลูกเขาจะเข้ามาคิดเลยว่าต้องตัวดีๆของแม่คือแบบไหนทำตัวดีๆของคุณครูแบบไหนทำดีๆของคุณยายหมายถึงยังไงนะแต่ว่าเขาจะคิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลไว้ให้เขาก่อนว่าแบบนี้มันคืออะไร
1: ไม่ได้ฝังคุณลักษณะให้เขา
2: ใช่
1: ภาพไม่โอ้
2: ใช่ใส่ข้อมูลไปก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยทำเป็น
1: สามี
2: อันนี้ใส่สามีด้วยใส่ลูกด้วยใส่หลานด้วย
1: โอเค
2: ได้แน่นอนใช่ใช่ใช่ใช่แต่อย่างที่คุณดีเจได้ทำเยี่ยมครบถูกต้องเลิศเนออ
1: ๋อมันเป็นอย่าง
2: น
1: ั้น
2: ใช่ค่ะทีนี้เรามาลองกันไหมสามคุณลักษณะเดี๋ยวลองดูใช่ให้คุณดีเจ เป็นผู้ได้ทดลอง3องค์ประกอบนี้แทนคุณผู้ฟังนะว่
1: า
2: ตามความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าทักษะเมื่อกี้นี้ก็ดูจะเหมือนจะครบแล้วนะลองดูอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้ชมตัวเองให้คิดข้อดีของตัวเองหรือว่าข้อที่เรารู้สึกแบบอันนี้เราทำได้ดีหรือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของเรา
1: คือดีเจของเราดีเจจะบอกตัวเองทุกวันว่าฉันดี
2: ดียังไง
1: ฉันดีหนึ่งฉันฉลาด
2: ห
1: รือไม่รู้มันฉลาดหรือไม่ฉลาดเดี๋ยวเราจะชมตัวเองอย่างนั้นว่าฉันดีเพราะว่าฉันอะไรเพราะว่าฉันฉลาดฉันดีเพราะว่าฉันอะไรฉันดื่มน้ำเยอะ
2: โอเค
1: ฉันดีเพราะว่าฉันอะไรฉันอยากใช้ตังค์เท่าไหร่ฉันก็ได้ใช้อ่ะฉันดีแต่เราไม่รู้แต่เราไม่ลงดีเทลให้ตัวเองแต่เราจะฟังตัวเองแบบเนี้ยฉันต้องคู่ควรกับอะไรดีๆเพราะฉันดีเราจะพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เวลาเราเหนื่อย
2: ได้
1: ฟัง
2: เป็นการบอกว่าเฮ้ยใน1วันเนี่ยวันนี้เราเจอสิ่งดีๆกันมานะงั้นถ้าจะให้เลือกชมเองหนึ่งอย่างให้มันครบ3องค์ประกอบไปเลยค่ะให้ advance ไปเลยเราจะชมเองยังไงดีเอาเลือกมา1อย่างพฤติกรรมของเราสิ่งที่เรารู้สึกแบบดีเป็นข้อดีจุดดีของเรา
1: ข้อดีจุดดีของเราตามที่ได้บอกคุณออยไว้นะ
2: เอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียว
1: หนึ่งแล้วเราเป็นคนไม่เครียด
2: ค่ะ
1: มันก็คือข้อดีแล้วแหละจริงๆมันต้องเครียดนะมันประเดประดังอ่ะจริงๆมันต้องเครียดแต่เราไม่เครียดในณขณะที่ตอนนี้เป็นเวลางานเราไม่เครียดกลับไปบ้านสิล้มเลยจ้ะถามไม่รู้ว่าผู้คนเป็นไหมคุณผู้ฟังเป็นไหมพอเรามันหมดเวลามันถอดปลั๊กมันก็ล้มไปเลยล้มไปเลยก็คือมันเหมือนชักปลั๊กแล้วก็ชัตดาวน์ตัวเองเราสามารถรีเซ็ตตัวเองได
2: ้
1: เพื่อที่จะหยุดไม่คิดแล้วนะไม่เครียดแล้วนะหยุดค่ะตื่นขึ้นมาแล้วค่อยมาอ่ะมาถ่ายโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปใช่ไหม
2: อ้อ
1: ยมากินน้ำมาหาอะไรที่เราชอบกินทุเรียนเหรอโลละ220ก็ต่ำมาแล้วจ้านะคะหมดไปพันกว่าไหมอร่อยเหมือนที่จะเครียด
2: เราเครียดที่ไม่อร่อยนี่แหละ
1: แต่ก็ไม่เครียดเลยอ๋อมันเป็นอย่างกับซื้อหวยเลยเนาะ
2: อ
1: ย่างเงี้ยค่
2: ะ
1: ก็เลยเป็นข้อดีของเราเรามองว่าอันนี้มันเป็นข้อดีของเราแต่ข้อเสียของเราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงนะคะอาจจะเยอะ
2: เราเอาชื่นชมหัวข้อเราชม
1: ชื่นชม
2: ใช่งั้นแสดงว่าเรารู้สึกแบบเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองชื่นชมตัวเองที่เราเป็นคน
1: ไม่เครียด
2: จัดการกับปัญหาได้ดี
1: จัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจนแก้ปัญหาเลยเถิดไปให้คนอื่นด้วย
2: สิ่งนี้เป็นคุณลักษณะอะไรคะ
1: เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเองอ่ะคุณออยแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขารู้สึกเหมือนเราไหมเราคิดเองเออเองนะเนี่ย
2: เราคิดว่าเราก็เป็นคนเก่งคนนึงนะ
1: เราคิดของเราเอง
2: เราเป็นคนเก่งคนนึง
1: ว่าเราเป็นอย่างนั้น
2: เราชมได้ใครถ้าเรารอคนอื่นชมอ่ะ
1: เมื่อไหร่จะได
2: ้ชมใช่มันนานเพราะฉะนั้นเราชมตัวเองได้เลย
1: เป็นความรู้สึกที่เราคิดเองไม่รู้มันถูกมันผิดแต่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครไง
2: ถูก
1: เราก็เลย
2: มันทำให้เราใจฟูมันทำให้เรารู้สึกแบบว่ามีพลังขึ้นมาแบบนี้ละค่ะเยี่ยมอ่ะต่อมาทีนี้ลองให้ชมคนอื่น
1: เช่น
2: ชมซึ่งกันและกันชมออยก็ได้เดี๋ยวออยจะชมคุณดีเจคือชื่อคุณอ้อมไหมคะ
1: คุณอ้อมค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวออยจะชมคุณอ้อมเนี่ยคุณอ้อมชมออยก่อนให้มันครบสามองค์ประกอบ
1: ใช่โอ้คุณออยผิวดีมากเลยอ่ะไปทำอะไรมาหน้าไม่แต่งแต่ไม่หน้าสวยกว่าดีจริงอันนี้เวลาเราชมเราจะชมแบบจับต้องได้มองเห็น
2: เอาให้ครบ3องค์ประกอบด้วย
1: 3องค์ประกอบรู้สึก
2: เรารู้สึกยังไง
1: เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าตัวคุณออยนักจิตวิทยาเนี่ย
2: รู้สึกตัวเรารู้สึกภูมิใจดีใจรู้สึกชอบมีความสุข
1: ใช่
2: เราชอบที่
1: 1ชอบคุณออยที่รู้สึกว่าคุณออยเป็นคนฉลาดสองพฤติกรรมเหรอคะจะจำผิดเมื่อกี้หลอก
2: ชื่นชอบสองคือพฤติกรรม
1: ไ
2: ปทำอะไร
1: พฤติกรรมไม่รู้ มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้อันป้ากันแหมอ่ะยังไม่ได้มันรู้สึกก่อนไงมันเพิ่งเห็นแต่ด้วยตาเนื้ออ
2: ะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยก็น่าจะดูแบบว่าก็ดูโอเคนะ
1: คือ อ่ะอย่างแรกที่ว่าอ่ะเราชอบคุณออยคุณออยรู้สึกว่าฉลาดแล้วก็พอเรามองเห็นปุ๊บอ่ะผิวดีจังหน้าไม่ต้องแต่งดีจังเลยไม่เฟก แค่นั้นเองอันนี้คือความรู้สึกอีกแล้ว
2: ชื่นชมรู้สึกชอบที่ออยดูผิวดีสุขภาพดีเราต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพได้ดีแน่ๆเลย
1: นะ
2: คุณออยจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในชีวิตตัวเองได้ดีและดูแลตัวเองได้ดี
1: แต่พฤติกรรมเรายังไม่มีอ่ะเราดูยังไงอ่ะ
2: ก็เป็นแค่ว่าชมบางอย่างก็ได้ค่ะผิวที่ดีแล้วก็คุณลักษณะคืออาจจะมีความรับผิดชอบในตัวเองหรือเป็นความที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเอาแบบนี้ก็ได
1: ้
2: สามอย
1: ่
2: างสิ่งที่มองเห็นเพราะเราไม่รู้เนาะยังไม่รู้จักกันเนาะได้ถ้าเราจะชมอย่างที่คุณชมคนอื่นๆที่มาอย่างที่เราเห็นเลยค่ะจากที่เห็นจริงเพราะว่าคนมักจะไม่ถ้าเราชมโอเวอร์ไปก็จะสม
1: นั่นแหละแล้วก็ไม่กล้า
2: จริ งใจไหมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ใช่
2: เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือมองหน้าสบตาพูดคุยให้เขารู้ว่าเราชมคนนี้แหละแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเห็นจริง
1: ๆ
2: นั่งแล้วออยก็จะชมคนอ้อมใช่ไหมนี่ตาออยแล้ว
1: ตาคุณออยเอาสิคุณฟังสั่งแล้ว

0: การนะคะให้ชมโดยเริ่มต้นนะคะชมคนที่อยู่ในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้ต่อการชมลูกชมสามีชมภรรยานะคะหรือว่าชมคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันนะคะจะเป็นการสร้างพลังใจให้เรารู้สึกดีๆแล้วก็มีความสุขที่อยู่ร่วมกันนะคะโดยก็บอกว่าเกิดจากความชื่นชอบเกิดจากพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตดูว่าเราจะชื่นชมอย่างไรเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกันจะรู้เห็นพฤติกรรมกันนะคะเราก็หยิบยกในเรื่องนั้นมาชมให้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันเราก็จะ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปฟังเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
1: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
0: ขยายประเด็นนะคะวันนี้เรามี2ภาคด้วยกันภูมิภาคใต้กับภาคกลางค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยภาคใต้กันก่อนไปติดตามกับคุณรลิชายินดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเตือนภัยขยายประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยภาคใต้มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะคะมีรัฐมนตรีลงพื้นที่มาในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลานะคะยกระดับเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ภาคไทยค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยนะคะโดยหน่วยงานภาครัฐ4หน่วยงานค่ะมี5รัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ภาคไทยนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนการศึกษาค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานเปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นค่ะที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อที่จะยกระดับผ้าไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลค่ะพร้อมทั้งมีการเชิญชวนนะคะประชาชนเนี่ยร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันแล้วก็ทางด้านของนายณพินทรค่ะศรีสัพพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นสักขีพยานด้วยในพิธีของการประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนสงขลาไม้ซิตี้นะคะสู่การเป็นศูนย์กลางไม้ระดับนานาชาตินะคะโดยระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจำนวน40แห่งนะคะแล้วก็เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะกับทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตของจังหวัดสงขลานะคะให้ก้าวสู่เป็นการเป็นศูนย์กลางไม้ระดับนานาชาติด้วยนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะเรื่องของการแนะแนวทางค่ะการสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีการเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์แล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะคะภายใต้โครงการ South Innovation Bridge นะคะซึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการค่ะชุมชนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ส่งเสริมเศรษฐกิจเวลเนสนะคะที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็แนวปะการังด้วยนะคะมีการยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจฮาลานด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติส่วนทางด้านของกระทรวงพม.นะคะก็มีการดำเนินการในเรื่องของโครงการคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยค่ะจังหวัดสงขลาก็มีการเปิดโครงการพม.เคลื่อนที่สร้างสุขค่ะสวัสดิการทุกช่วงวัยจังหวัดสงขลานะคะก็มีการดำเนินการในหลายด้านเลยทีเดียวสำหรับการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลาค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาหัดใหญ่เนี่ยลงไปติดตามเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ภาคไทยนะคะของรัฐบาลก็มีการจัดแสดงผลงานเนี่ยจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์นะคะพร้อมทั้งแฟชั่นโชว์ The Walk of Women Identity นะคะที่นำลายผ้าแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยค่ะแล้วก็มีการสะท้อนผ้าไทยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นรายได้ให้กับชุมชนด้วยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีนะคะที่ทรงฟื้นฟูผ้าไทย ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงการสืบสานพระราชปณิธานของราชินีองค์ปัจจุบันนะคะที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการร่วมกันเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาค่ะผู้ที่ทรงนำผ้าไทยเนี่ยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นแล้วก็การออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเป็นพระองค์แรกของโลกด้วยนะคะโดยนางสาวสุภาพมาเนี่ยก็บอกว่าผ้าไทย

นะคะก็เป็นประธานร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะในการประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนส่งขาไมซิตี้ค่ะสู่การเป็นศูนย์กลางไม้ระดับนานาชาตินะคะองค์กรระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจำนวน40แห่งด้วยกันก็มีการเปิดกิจกรรมนะคะไม้บาซ่า2026ขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะภายใต้แนวคิดสงขลาซินเนจี้นะคะซึ่งก็จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล้วก็นิทรรศการนะคะเพื่อที่จะแสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของจังหวัดสงขลาค่ะในการรองรับการจัดการไม้นะคะระดับประเทศแล้วก็นานาชาติด้วยก็ต่อยอดการพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจไม้แห่งอนาคตนะคะก็เน้นย้ำเรื่องของศักยภาพของจังหวัดสงขลานะคะในฐานะที่เป็นไม้ที่มีความพร้อมด้านของการจัดงานแล้วก็ห้องประชุมมาตรฐานสากลนะคะที่ได้รับการรับรอง TMVS นะคะมากกว่า10แห่งด้วยประกอบกับความเข้มแข็งค่ะของผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ร้านอาหารรวมไปถึงระบบคมนาคมนะคะที่เชื่อมโยงครบทุกมิติแล้วก็จิตวิญญาณแห่งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะพร้อมทางต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกนะคะโดยภาครัฐเนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกหลักค่ะในการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการนะคะสร้างการจ้างงานแล้วก็กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนค่ะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีการและเปลี่ยนความรู้นะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงธุรกิจด้วยมีการขยายโอกาสการตลาดสู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ได้มากกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดคู่เจรจาทางธุรกิจเนี่ย 1,500 คู่นะคะโดยจังหวัดสงขลาก็บอกว่าได้รับการยกระดับนะคะเป็นเมืองไมซิตี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี62นะคะจนถึงปี68แล้วก็มีความพร้อมทั้งด้านของทางอากาศทางรางทางถนนท่าเรือน้ำลึกนะคะแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามแล้วก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยก็สามารถที่จะดึงดูดนักเดินทางจากไม้ทั่วโลกได้ด้วยนะคะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็มีการประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนส่งขาไมซิตี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะของทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตของจังหวัดสงขลาค่ะให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางไม้ระดับนานาชาตินะคะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะคะนอกจากนี้เนี่ยดร.ยศนันท์นะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจังหวัดสงขลานะคะเพื่อที่จะเยี่ยมชมนวัตกรรมการใช้ประโยชน์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะคะภายใต้โครงการ South Innovation Bridge ค่ะก็เป็นการเชื่อมโยงนะเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้นะคะก็มีนวัตกรรมเด่นที่ขยายผลเพื่อที่จะพัฒนาภูมิภาคนะคะก็คือนวัตกรรมไบโอดีเซลค่ะสำหรับภาคการเกษตรแล้วก็การประมงด้วยนะคะที่เปลี่ยนของเสียเนี่ยให้เป็นพลังงานทดแทนค่ะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับภาคการเกษตรภาคการประมงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแปลงขยะอินทรีย์เศษวัชพืชนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีการลดต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตรนะคะลดการใช้ปุ๋ยเคมีก็สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ด้วยนะคะในระดับชุมชนแล้วก็ภูมิภาคนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงพม.ก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดพัทลุงนะคะมีการเปิดโครงการสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อสังคมไทยทุกคนนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งนะคะมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมด้วยนอกจากนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและก็ครอบครัวภาคใต้นะคะเปิดโครงการพม.เคลื่อนที่สร้างสุขสวัสดิการทุกช่วงวัยจังหวัดสงขลาค่ะก็เป็นกลไกสำคัญนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความร่วมมือของเครือข่ายท้องถิ่นทุกภาคส่วนค่ะในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยอย่างรอบด้านนะคะทั้งเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสด้วยนะคะรวมไปถึงโค
ครัวเรือนเปราะบางค่ะผ่านการให้บริการแบบเชิงรุกนะคะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงแก้ไขปัญหาทางสังคมแล้วก็

0: ความเหลื่อมล้ำนะคะก็สามารถที่จะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองแล้วก็ชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: มาที่ภาคกลางนะคะภาคกลางก็ไทยเวียดนามมิตรภาพแน่นแฟ้นนายก2ประเทศนำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงย้ำเติบโตไปด้วยกันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้เข้าร่วมการหารือเต็มคณะนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเน้นย้ำนะคะว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและเป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามและร่วมกันกำหนดทิศทางนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งของทั้งไทยกับเวียดนามเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนการหารือครั้งนี้เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างเห็นถึงความสำคัญของกันและกันรวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ใกล้ชิดในทุกด้านนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีเวียดนามยังเห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดโดยให้มีการหารือในระดับรัฐบาลและในระดับคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆคือ1ก็คือในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามระดับรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยหวังว่าจะมีการประชุมดังกล่าวในสิ้นปีนี้โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพ2ก็คือทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้ง2ประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกับมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ 3 Connex ได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตร่วมกันอย่างให้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ใกล้ชิดและลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศรวมทั้งไทยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยสำหรับอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนต่างๆที่เอกชนไทยได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามพร้อมรับไปดูแลและอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของที่เรื่องที่3คือส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนโดยประชาชนของทั้ง2ประเทศต่างชื่นชอบในวัฒนธรรมรวมถึงอาหารซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านนะคะ4ก็คือความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและก็เสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล5ความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามชื่นชมไทยนะคะที่ผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง พร้อมเห็นพ้องกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งการคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงรวมถึงร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนและสร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพสามารถที่จะต่อรองในระดับเวทีโลกได้นะคะนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ยังได้ขอบคุณไทยที่ส่งมอบนกกระเรียนให้แล้ว6ตัวไปยังจังหวัดดงทาบของเวียดนามและอยู่ระหว่างการส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีเป็นอย่างยิ่งพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หากเวียดนามมีความประสงค์จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมถือเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างไทยและเวียดนามโดยความร่วมมือของภาคเอกชนไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมกันนะคะพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามซึ่งมาจากหลายอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเช่นภาคการเกษตรและการค้าค้าปลีกการเงินพลังงานนิคมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนามและมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งการเยือนครั้งนี้สะท้อนให้ถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและส่งสัญญาณว่าทั้งสองประเทศเป็นเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคมีความพร้อมที่จะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศมาผสานกันเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตพร้อมย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตโลกนะคะขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะก็จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ไทยนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามทั้งการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนการเป็นข้อจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้รัฐบาลนั้นกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนามจำนวน2ฉบับก็คือ1บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมอมตะกับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะนะคะ2บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ก็ยังได้เยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและหารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติซึ่งรัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างการอาทิการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งเวียดนามนะคะการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์นอกจากในระดับทวิภาคีแล้วไทยและเวียดนามยังมีการหารือและประสานท่าทีในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภาด้วยนะคะและเสนอให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคการเมืองต่างๆของไทยประชาชนไทยและเวียดนามต่างก็มีความมุ่งหวังและมีความกังวลคล้ายกันก็คือต้องการความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติของสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้วางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติที่อนุสาวรีย์เวเดชนและผู้เสียสละบักเซินและที่สุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดิงเพื่อแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดผู้ได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนาม ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เอกราชโดยจัตุรัสบาดิงเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีค.ศ.1945การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและก็เวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับให้พัฒนาก้าวต่อไปนะคะวันนี้วันที่9มิถุนายน2519นายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนร่วมกันนะคะรวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศค่ะนี่เป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นทั้งสองประเด็นที่นำมาฝากกันแล้วก็มีผลต่อประชาชนคนไทยนะคะติดตามข่าวสารกันให้อย่างใกล้ชิดนะคะจะบอกว่าติดตามข่าวสารกันทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ติดตามข่าวสารกันในทุกๆวันนะคะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนกันเองทุกๆคนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงของเพื่อท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางวันนี้ภาคเหนือจะพาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและปุ๋ยค่ะ
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนักเดินทาง
3: สวัสดีค่ะสำหรับในช่วงของเพื่อนนักเดินทางวันนี้ค่ะภาคเหนือจะพาไปเที่ยวที่อุทยานดอยสุเทพปุยค่ะเพราะว่ามีการเตรียมจัดงานวิ่งเทรลบิตคอยเทรลรัน2026ค่ะที่ลานกังหันห้วยตึงเท่าค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยติดตามโครงการพัฒนาและพิจารณาแผนงานเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น2ค่ะอาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะครั้งที่2ประจำปี2569เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายค่ะพิจารณาโครงการเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายเงินนั่นเองค่ะจำนวน5โครงการค่ะรวมถึงพิจารณาโครงการของหน่วยงานภายนอกจำนวน6โครงการค่ะและการจัดกิจกรรมวิ่งเทรลค่ะ Bitcoin Trail Run 2026ค่ะณลานกังหันห้วยตึงเท่าค่ะตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนั่นเองค่ะเพื่อให้เป็นการวิ่งที่จะได้ทั้งธรรมชาติและความสุขภาพดีนั่นเองค่ะในที่ประชุมก็ยังได้พิจารณาโครงการเพิ่มเติมประกอบไปด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบค่ะเช่นอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะการปรับปรุงผิวจราจรบ้านอุโมงค์ตำบลสุเทพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการโครงการที่จะช่วยให้พื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นอย่างเหมาะสมและควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางกับงาน Bitcoin Trail Run ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดกำหนดการออกมาอย่างไรเดี๋ยวภาคเหนือจะพากันไปรับชมและรับฟังกำหนดการในงาน Bitcoin Trail Run 2026ณลานกังหันห้วยตึงเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ภาคกลางกันต่อเลยค่ะ
1: ุณนะคะหวังว่าโอกาสหน้ากำหนดการออกแล้วนะคะก็จะอาจจะได้รับข่าวดีว่าคุณไอราดาจะพาวิ่งไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะภาคเหนือเนี่ยเป็นภูมิภาคที่สวยงามนะคะช่วงยิ่งช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะก็หลายคนอาจจะปักหมุดบอกว่าขอไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะวนกันไปตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนทุกๆจังหวัดเนี่ยเป็นภูมิภาคนะคะที่มีความหนาวเย็นแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ในแต่ละพื้นที่ไม่ใช่แค่ทางด้านบนเท่านั้นนะคะมีทั้งเพชรบูรณ์นะคะแพร่อุตรดิตถ์ก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราปักหมุดหมายไว้แล้วก็ค้นหาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นของขวัญของรางวัลสำหรับชีวิตนะคะฤดูกาลหนึ่งเราไปเที่ยวพักผ่อนชาร์จแบตให้กับพลังกายพลังใจของเราก็จะได้กลับมาพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นภาคเหนือเนี่ยจะมีทั้งดอกไม้ที่ออกเฉพาะในช่วงของฤดูหนาวด้วยนะคะลองไปหาชมกันดูในป่าลึกๆนะคะสามารถที่จะเดินป่าเข้าไปชมได้เพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีกำลังนะคะที่มีพลังก็สามารถที่จะทั้งปีนเขาก็ได้ด้วยวิ่งเทรลก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สามารถจะร่วมกิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะได้รับความรู้ร่างกายแข็งแรงและความสดชื่นให้กับทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจต่อสู้กันไปในทุกๆวันค่ะวันนี้เท่าทันป้องกันภัยนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เราทั้ง4ภูมิภาคลาไปพร้อมกันค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่

0: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
1: พายุหมุนเขตร้อนเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกกลับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำจุดแข็งที่แตกต่างกันเมื่อเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กต์ประกอบด้วยความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์โดยเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนปักจิตประดับจินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องร้องเรียนวัดในจังหวัดเลยบุกรุกพื้นที่รัฐกว่า 1,000 ไร่พร้อมเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
6: พลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มีการหารือระหว่างกรมบังคับคดีผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านป่าไม้ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนหลัก กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1,000 ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของวัดร่มโพธิธรรมจังหวัดเลยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่แล้วกรณีที่นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยมิชอบนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีบุคคลหรือหน่วยงานใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือร่วมดำเนินการเพื่อทำให้พื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุคคลดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการรับมือฤดูฝนมอบหมายสถานศึกษาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและโรคระบาด
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจัดทำแผนเผชิญเหตุและวางมาตรการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.และคณะกรรมการองค์การค้าเพื่อติดตามระบบการจัดส่งแบบเรียนไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศที่เปิดภาคเรียนแล้วรวมถึงดำเนินกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์กรการค้าของสกสค.ที่ตำแหน่งว่างมาเป็นเวลานานศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
10: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
9: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
11: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
12: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะ
13: หลัก
12: ากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่น

ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นวันนี้สวัสดีกันพบเจอกันยามเย็นค่ะวันที่9มิถุนายน2569 16:14 อยู่เป็นเพื่อนกันกับยายาตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz วันนี้ทักทายคุณผู้ฟังกับงานเพลงของสเตอร์ค่ะร้อยเหตุผลกับงานเพลงที่นำมาฝากกันกับยามเย็นของวันนี้นะคะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในรอบจังหวัดขอนแก่นของเรามีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจับมือพันธมิตรค่ะเปิดตัวระบบแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์สำหรับโซลาเซลล์ฝีมือคนไทยเพื่อที่จะหนุนครัวเรือนแล้วก็ธุรกิจสู่อนาคตพลังงานยั่งยืนนั่นเองซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้จัดงานแสดงและก็จำหน่ายแบตเตอรี่พร้อมกับระบบโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมด้านพลังงานที่พัฒนาโดยคนไทยค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนภาคธุรกิจตลอดจนผู้สนใจได้เข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะคะพร้อมกับสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโซล่าบวกกับเบสนะคะซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้กล่าวนะคะว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความมั่นคงทางพลังงานทั้งจากต้นทุนพลังงานที่ผันผวนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ได้มุ่งนำเอาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมออกจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริงเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองโดยเข้าถึงได้ผ่านผลิตภัณฑ์ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ KKU Won Tนะคะที่ได้รับการพัฒนาโดยคนไทยมีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงและก็ยั่งยืนและสามารถที่จะแข่งขันได้กับประเทศอื่นด้วยรวมถึงเป็นการยกระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานของประชาชนและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปด้วยค่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะมาพักฟังเพลงนี้กันก่อนสักครู่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจกับจังหวัดขอนแก่นเราต่อค่ะกับงานเพลงที่ชื่อว่านิดหน่อยงานเพลงของคุณโคฟเวอร์โดยคุณเปาวลีค่ะ

งานเพลงนิดหน่อยค่ะโคเวอร์โดยคุณเปาวลีนะคะอีกหนึ่งงานเพลงนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะกับช่วงรายการสวัสดีขอนแก่นนั่นเองวันนี้พบเจอกันกับวันที่9มิถุนายน2569ค่ะ 16:22 นอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากกันกับงานFood Universe อร่อยรับมงนั่นเองงานนี้ค่ะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนั่นเองซึ่งทางเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสค่ะเปิดงาน Food Universe อร่อยรับมงรวมร้านเด็ดกว่า50ร้านค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองขอนแก่นบ้านเรานั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสว่าที่ร้อยโทพิชัยวันตาค่ะท่านในอำเภอเมืองขอนแก่นท่านก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน Food Universe อร่อยรับมงนะคะสำหรับงานFood Universe อร่อยรับมงนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าอร่อยจนต้องรับมงนะคะโดยรวบรวมร้านอาหารชื่อดังมากกว่า50ร้านค้าเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่มาเดินช้อปปิ้งได้ลิ้มลองพร้อมกับสร้างสีสันด้วยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและก็วงการนางงามค่ะมาร่วมสร้างสีสันและสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ร่วมงานตลอดการจัดกิจกรรมทีเดียวซึ่งงาน Food Universe อร่อยรับมงนี้ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง21มิถุนายน2569ณลานแคมปัสคอร์ตชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสค่ะเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะได้สัมผัสความอร่อยที่หลากหลายร้านดังในบรรยากาศที่สนุกสนานและก็เป็นกันเองตลอดงานด้วยกับงาน Food Universe อร่อยรับมงค่ะที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะคะจัดแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง21มิถุนายน2569ณลานแคมปัสคอร์ตชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนั่นเองค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะนำมาฝากกันว่ากันด้วยเรื่องของอร่อยเหมือนเดิมค่ะมีของอร่อยมาแนะนำซึ่งงานนี้เริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองจัดของดีของอร่อยราคาพิเศษมาให้แล้วค่ะ3วันเท่านั้นไทยช่วยไทยของดีของอร่อยราคาพิเศษส่งตรงจากเกษตรกรถึงชาวขอนแก่นบ้านเราค่ะโดยทางสำนักงานพาณิชย์ขอนแก่นค่ะชวนช้อปสินค้าคุณภาพในราคาที่สุดคุ้มค่ะใครชื่นชอบทุเรียนภูเขาไฟพลาดไม่ได้นะคะมีทุเรียนสีสะเกด GI เริ่มต้นเพียง139บาทต่อกิโลกรัมนะคะกับใครที่ชอบผลไม้สับปะรดค่ะมีสับปะรดสีเชียงใหม่ GI จังหวัดหนองคายนะคะหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นเพียง20บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นไก่ย่างเขาสวนกวางของดีเมืองขอนแก่นค่ะเหลือเพียงตัวละ100บาทนะคะปลานิลขอนแก่นสดสะอาดจากเกษตรกรเพียง50บาทต่อกิโลกรัมค่ะราคาพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะซื้อได้ทั้งอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของเราแล้วก็ซื้อเป็นของฝากได้ด้วยมาช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยโดยตรงค่ะงานนี้นะคะไทยช่วยไทยของดีของอร่อยราคาพิเศษนี้จัดระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายน2569ใครที่จะไปช้อปปิ้งงานนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นไปจนถึง 16:30 นณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ไปเลือกซื้อหาได้กับของดีของอร่อยราคาพิเศษที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันส่งพลังใจถึงกันนะคะพบกันใหม่กับเดย์ย่าได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสือได้โตนึง
2: แล้วเจ้าฮู้บ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้
2: อ
3: ดีๆๆเดี๋ยวมื้อนี้เขาบ่ไปซื้อเสือละไปสมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ฮอดแ
2: ฮะเกินรอยให้ประกันภัยซองหอยกับผลที่คุณหาโดยสำนักงานคปภสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5ออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชม

0: ทั้งประเทศนะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงที่1คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3คือสานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะเราไม่รอช้าไปติดตามกันในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจาก2ครั้งที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่ของวนอุทยานเขาท่าเพชรและในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะวันนี้ค่ะเราได้มีการสรุปพระราชกรณียกิจที่สำคัญในครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้ง12ครั้งให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกครั้งนะคะไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้จากคุณพัชรพลมาลาแย้มผู้สื่อข่าวจากสวท.สุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
2: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 5:59 นาทีสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉลองรมิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากนั้นได้ส่งเยี่ยมราษฎรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระทางน้ำซึ่งจังหวัดได้จัดขึ้นโดยมีเรือพนมพระจากวัดต่างๆมากมายเต็มลำน้ำตาปีจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินยังเขาท่าเพชรทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2511หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2511ได้ทรงสดับรับทราบปัญหาและทอดพระเนตรเห็นความทุรกันดารลำบากในการเดินทางของราษฎรสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอพระแสงอีกครั้งในครั้งนี้ได้พระราชทานรถถากถางบูโดเซอร์หรือรถแท็กเตอร์ DC สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอำเภอพระแสงสมัยนั้นสภาพทุรกันดารมากไม่มีทางรถยนต์ติดต่อระหว่างเมืองต่อเมืองการคมนาคมต้องอาศัยทางน้ำโดยตลอดแม้กระทั่งการนำรถถากถางมาพระราชทานในครั้งนั้นยังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมืองพระแสงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตราบจนปัจจุบันในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขณะนั้นเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยพระบารมีของพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทวยราชอันเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานธงประจำรุ่นให้แก่กองลูกเสือชาวบ้านในพื้นที่จึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีปัญหาจากภัยก่อการร้ายจึงคลี่คลายลงในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2518สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยไม่มีกำหนดการเนื่องจากทรงทราบว่ามีตำรวจทหารและลูกเสือชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่งจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่มีต่อประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสุราษฎร์ธานีอย่างหาที่สุดมิได้

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการที่เป็นสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง12ครั้งที่ยังอยู่ในความทรงจำของราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502จวบจนถึงครั้งล่าสุดคือวันที่17พฤษภาคมปี2519ค่ะที่เสด็จมาเปิดประปาผิวดินและพระราชทานธงประจำกองลูกเสือชาวบ้านยังคงเป็นภาพความประทับใจที่อยู่ในใจของชาวสุราษฎร์ธานีมาจนถึงปัจจุบันและตราบนานเท่านานค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่2กับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัคราภิลักษ์ศิลปินพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญานี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ

ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงที่เคยเกือบเลือนหายได้กลับมามีชีวิตและอย่างลากลึกอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติทรงตระหนักว่างานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงความงามทางวัตถุแต่หากคือจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมงานเครื่องถมทองงานจักสานย่านลิเพาหรืองานแกะสลักอันก่อให้เกิดรายได้และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนนับแสนครัวเรือนทั่วประเทศนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีและจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประจำทุกปีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลโดยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินอันมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินจึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ต่อลมหายใจให้งานศิลป์ไทยได้เปล่งประกายและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน

0: ย่างที่มุกได้กล่าวไว้ค่ะพระราชสมัญญานี้เปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไปเราไปติดตามกันช่วงต่อไปของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ค่ะมุกพาไปรับชมมิวสิกวิดีโอในบทเพลงน้ำกับป่าค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดทำขึ้นค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขณะเดียวกันเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าในสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่มีพระราชประสงค์ให้กับประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันไปติดตามมิวสิกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ

พลงที่ไพเราะนี้และมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่ปากใต้ต่อแม่ของแผ่นดินด้วยค่ะเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะด้วยเรื่องของข่าวสารงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกได้นำภาพที่ชื่อว่า Times Square The Queen Mother of Thailand ซึ่งเป็นการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความงดงามและพระเมตตาไปปรากฏสู่กลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำขึ้นค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสท.จังหวัดสงขลาส่วนนี้ดิฉันอ่อนปวีวงวชิราต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แข่งขันในตลาดโลก
4: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามโดยระบุว่ารัฐบาลไทยและเวียดนามมุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกตั้งเป้าหมายยกระดับความร่วมมือสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนในรอบปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตสูงถึง13%และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง5ปีที่ผ่านมามากกว่า6%สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอ4ประเด็นสำคัญในการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนของเวียดนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เท่าเทียมและปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับการเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าชวนันท์มาลีรายงาน
3: ประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างมาก8วันมีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสารบขสแล้วเกือบ 2,000 คน
6: นายอัธวินรักสำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส ภายใต้เงื่อนไขรัฐสนับสนุนค่าโดยสารร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40โดยพบว่าในช่วง8วันแรกตั้งแต่วันที่1ถึง8มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารแล้วจำนวน 1,913 คนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาททั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทต่อวันหากค่าโดยสารเกินกว่าวงเงินดังกล่าวสามารถจ่ายส่วนต่างเพิ่มด้วยเงินสดหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกบกส.ได้อีกร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างไรก็ตามบกส.ย้ำว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ณช่องจำหน่ายตัวบกส.ทั้ง139แห่งทั่วประเทศระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานพศรแก้วคำรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือwalk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบละจ๊ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
11: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
13: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
14: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจชัยสิพายาวเด้อ

ขันสิเที่ยวทางเวิงให้หาทิ้งบังใหญ่ขันสิจอนทางไทยให้พบเงินคำแก้วแล้วให้หน้าหาปลาขอนแดกไหไว้จักตาบาดหาล่มผัดแรงจกปลาจำกะกินง่ายพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับ พอกันถูกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์17:10 น.นี่ล่ะโดยประมาณเนาะพี่น้องเนาะเรื่อยไปจนถึง18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 ดีเจแดงครับฟิตชัยสงครามรับใจพี่น้องนะเอาข้อมูลข่าวสารสาระที่คิดว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเกษตรการทำมาหากินเนาะเรื่องสุขภาพแน่เรื่องขอบตัวบทกฎหมายแน่แล้วแต่บางมือบางเล่นอยากเบาเรื่องยังกสิสรรหามาเบาสุดพี่น้องถ้าบ้านไหนรับฟังกันนี่ละและก็สามารถสื่อสารกับดีเจแดงได้นะครับผ่านทางแม่เส้นเจอร์นี่ล่ะเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กกับไปค้นหาผงดำกาแดงเฟซบุ๊กซื้อผงดำกาแดงนี่ล่ะ หรือสีซื้อสารทางไลน์ก็ได้ผู้ใดที่สร้างผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงไปใส่อยู่ซ่องอยู่สลากอยู่ขางซ่องนะครับมันก็สิมี QR โค้ดให้สแกนไลน์เป็นมูกันในไลน์กับทักทายทางไลน์มากก็ได้นะพี่น้องเนาะแล้วกับเบอร์โทรของดีเจแดงผู้ใดเคยสั่งผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงไปแล้วมันสิมีเบอร์โทรอยู่ในฉลากนั่นล่ะเนาะได้ไปปุ๊บฉีกสลากออกแต่ใส่2เฮียนไว้ก็ได้สัญญาณเห็นเสียสลากแค่นั้นล่ะกินอยู่ขางซ่องก็สิมีเบอร์โทรกับชื่ออาโกของดีเจแดงสามารถสื่อสารทางใต้สอบถามกันได้อยากสอบถามเรื่องยังก็สามารถคุยกับดีเจแดงได้ตลอดเนาะและกับมากันพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์นี่ล่ะ ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยไปปรุงสูตรกันกับโรงงานให้โรงงานนำเสนอเอาสิเอาอย่างใส่อย่างแน่แต่คุยกันมากปรุงสูตรออกมาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อว่าผงดำกาแดงนี่แหละพี่น้องเนาะตั้งซื้อไปทั่วไปเขียดแล้วผู้น้องก็บอกว่าจะมันจำยากกันว่าซื้อผงแดงกาดำเนี่ยจริงๆแล้วมันคือผงดำกาแดงตั้งซื้อให้มันปวดหัวไปสั่นละเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ผลิตจากสารอินทรีย์บ่เป็นสารเคมีสารอินทรีย์ล้วนๆ 100% ปลอดภัยต่อคนใช้เอาไปฉีดผักนั่งอางาฉีดเข่าฉีดมั่นฉีดอ้อยนะปลอดภัยต่อการบริโภคบ่มีสารผิดตกค้างธาตุอาหารหลักธาตุอาหารร่องจากธรรมชาติมีให้เหมือนธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติเติมเข้าไปแล้วก็ใส่กรดอะมิโนเข้าไปนะกรดอะมิโนนี่ก็ได้จากธรรมชาติที่พืชต้องการ24ตัวดีเจแดงใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สารสกัดจากสาหร่ายทะเลเข้าไปอีกสารขี้เหล็ดเข้าไปทุกโตมีส่วนเฮ็ดให้พืชงามฉีดไปแล้วเนี่ยบ่งามนี่โทษมากก่อนหน้าอยู่หม่องใดก็เคบ่กอกรอดตัวขายของตัวนี้บ่งามคือว่าบัดว่างามพี่น้องผู้ใดเอาไปใส่นี่งามเหมือนจิตใจเบิดสุคนหลายคนสั่งไปขอสั่งเพิ่มเติมยังมื้อเช้านี่ก็คุณแม่จากทางเขาซนกวางคุณแม่อย่างคุณแม่บางพ่อแม่บางอ่อนลืมสื่อนั่งอยู่อ่ะจนใส่กระดาษไปแล้วเนาะหลายคนประทับใจผงดำกาแดงเอาไปฉีดยังเนี่ยเอาไปฉีดผักผู้ใดปลูกผักขายเอาไปฉีดผักผู้ใดปลูกม่อนก็เอาไปฉีดม่อนม่อนก็สีเขียวงามใบไงผู้ใดปลูกข้าวโพดเอาไปฉีดข้าวโพดข้าวโพดก็สีออกดอกดีปักเต็มบ่มีแขววองคือซอยให้พืชเพิ่นจะเริ่มเติบโตได้ดีคักดีแน่นั่นแหละพี่น้องเนาะผู้ใดเอาไปแซ่ข้าวปลูกกับพอปลูกก็สิป้งดีไปแซ่ดูกมั่นดูกมั่นก็สิเกิดดีไปแซ่เมล็ดข้าวโพดก้อนปลูกจังเสียเมล็ดข้าวโพดก็สิป้งดีเกิดขึ้นมาเอาไปฉีดเพิ่นอีกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพิ่นก็สิงามจักมันไปเฮ็ดหยังดอกให้มันงามแต่ว่าเอาเป็นบางงามลองใส่เบิ่งราคาเต็มมันก็369 บาทแต่ดิจะแดงลดราคา 20% ให้เลยไอ้เหลือแค่295 บาทซองละ295 บาทฉีดได้ซิปไลผลคือต้องซิปเถื่อมีแกงแบ่งเป็นซองน้อยไปให้แล้วซองละเถื่อซองละเถื่อซองละเถื่อซองน้อยๆนึงน่ะแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วยันแบ่งบ่พอกันก็เลยแบ่งให้เลยไปเอาไปฉีดซองเขียวๆน้อยๆเอาไปฉีดได้1ไล1ไล1ไลอยู่ในซองเหลี่ยมนั่นล่ะครับซองเหลี่ยมกะ295 บาท1ซองฉีดได้10ไล่ซองเขียวหน่อยฉีดได้ไลนึงเพราะฉะนั้นตกไรหนึ่งก็29.50 บาทไม่ได้แพงไม่ได้ปลูกอันผักขายสองงามนี่ก็โอ้ยใส่ได้เป็น20 เถื่อหมดแล้วก็จีดไปทุกอาทิตย์นะครับรับรองผล
มาที่บอกเบอร์โทรผู้ที่เพิ่นสร้างไปแล้วเพิ่นประทับใจหลายอยู่ว่ากระบัดแต่ขออนุญาตเพิ่นเดี๋ยวมือหลังสิเอาเบอร์โทรมาบอกให้โทรไปถามเลยเอาเพิ่นใส่แล้วมันสุดยอดซ้ำใดผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงฉีดพืชได้ทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตสนใจผลิตภัณฑ์กะโทรมาสั่งดีเจแดงได้หลังจากจัดรายการแล้วได้จะโทรตอนช่วงจัดรายการนะหลังจากจัดรายการแล้วหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้อง0649789824จนกว่าท่านเอาโทรศัพท์ขึ้นมากับเตรียมกดหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีหนึ่ง0649789824อันว่าท่านกันเดี๋ยวช่วงหน้าแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเรื่องการทำมาหากินจังน้อยหนึ่งมือนี้ว่าเรื่องการเลี้ยงไก่ไก่บ้านเป็นตะเลี้ยงอยู่ได้พี่น้องใจไข่ก็ได้เนาะเลี้ยงไว้กระลางเฮือนเดี๋ยวของหรือว่าขางเฮือนเดี๋ยวของหรือว่าสีเหล้าเลี้ยงไว้อันนี้ก็เป็นตะเลี้ยงเพราะได้กินขันเลี้ยงไก่ไข่ก็เพราะได้กินไข่อย่างซีโตหาโตนี่ว่าจะกินบ่เบิดดอกผู้ใดกินไข่สมือบ่ขันมันออกไข่ให้มือละหาด้วยหาด้วยหรือไว้รับรองเหลือขายคนอ่ะเลี้ยงว่าได้เนี่ยการเลี้ยงไก่แล้วบัตรนี่คันเลี้ยงไก่คันวาสิซื้อหัวอาหารเลี้ยงมันคือหิดเปลืองแท้ดีเจแดงเสียไปซื้อหัวอาหารกิโลมันว่ามัน14-15 บาทปกติมันสิบ่เปลืองคักเดียวกับพ่อได้กำไรอยู่ในคันซื้อหัวอาหารมาเลี้ยงแต่ว่าคันอย่างไรกำไรหลายกว่านั้นเฮาต้องลดต้นทุนสมมุติเฮาเลี้ยงไก่พื้นบ้านจังซี่ไก่บ้านเฮานี่ล่ะเฮาสามารถเฮ็ดอาหารเลี้ยงเสริมเข้าไปคันเฮาให้อาหารเสริมกับไก่บ้านนี่เพิ่นสิง่ายเรียกว่าอัศจรรย์นี่คือเนาะปกติ3เดือนมันสิได้โล3ขีดประมาณนั้นล่ะโล1โล2โล3เลี้ยงไก่บ้าน3เดือนนี่น้ำหนักสิอยู่ประมาณโล1ขีดโล2ขีดโล3ขีดถ้าคันเฮาเสริมอาหารไผ่ไปปุ๊บมันสิอาจสิเป็นโล7ขีด8ขีดไปพุ่นเด้โตมันสิใหญ่ขึ้นนะในระยะเวลาการเลี้ยงพอกันก็คือ3เดือนลดต้นทุนบ่ได้แปลว่าต้องให้ไก่กินหน่อยลงเด้ผู้เราคนเข้าใจว่าการลดต้นทุนคือให้อาหารน้อยลงแบบว่าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหลายคนพอบอกว่าลดต้นทุนนี่สมมติว่าปลูกข้าวให้ลดต้นทุนวิธีลดต้นทุนปลูกเขาเห็นได้ไหมเศร้าใส่ปุ๋ยเหมือนว่าลดต้นทุนเพราะงั้นว่าให้เศร้าใส่ปุ๋ยเนี่ยคือเป็นลดต้นทุนไอ้ยังสิมันลดได้เขาต้องไปลดอะไรที่เห็ดเองได้เขาต้องเห็ดจังเสียอะไรที่บดต้องจ้างเขาจะเขาก็เห็ดเอาเองนั่นคือความหมายของการลดต้นทุนเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าเลี้ยงไก่ไข่ขันอย่างลดต้นทุนบดเมนมาลดอาหารเนี่ยการลดต้นทุนก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้มันมีคุณภาพดีขึ้นให้เปอร์เซ็นต์การไข่มันดีขึ้นอาสิใส่อาหารเข้าไปจักน้อยหนึ่งใส่เข้าไป3บาทมันไข่ออกมา5บาทจังซี่ประมาณนี้ก็คือหลักคิดเรื่องเข้ามาลดต้นทุนคันใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปอีก50โลกระสอบ 1,003 มันสามารถได้ผลผลิตเอาไปขายได้อีก 1,000 นั่นก็คือการลดต้นทุนคือกันแดดมันมีกำไรเพิ่มขึ้นไงพี่น้องเพราะนั้นหลักคิดเรื่องเข้ามาลดต้นทุนพวกคนเข้าใจผิดคือไว้บ่ต้องใส่มันล่ะเปลืองลดต้นทุนเหมือนว่าเฮ็ดหน้าบ่ต้องไถดูดอกไถเท่าเดียวลดต้นทุนเหมือนว่าอะไรคือความหมายก็เข้ามาลดต้นทุนแบบผิดการลดต้นทุนไม่ได้แปลว่าต้องให้ไก่กินอาหารได้ลงแต่มันคือการบริหารสัดส่วนอาหารให้มันคุ้มค่าที่สุดบริหารสัดส่วนอาหารให้คุ้มค่าที่สุดเนาะเป็นการใส่อาหารแบบผสมผสานกับวัตถุดิบในสวนนั่นแหละเนาะเอาไปผสมกับอาหารสำเร็จรูปจะเสียเนาะผู้ใดเลี้ยงอาหารสำเร็จรูปอยู่แล้วก็อาจจะมีวัตถุดิบในสวนจะฟองเอามาเพิ่มปริมาณให้มันมีคุ้มค่าทั้งโภชนาการมันหลายถึงมันครบถ้วนเขาเรียกว่าเป็นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนลดรายเดือนได้โดยที่ไก่ที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันได้รับโปรตีนได้รับธาตุอาหารเต็มทีสุขภาพดีแล้วก็ใหญ่ไว้นี่คือความหมายของการลดต้นทุนคราวนี้การจะลดต้นทุนสูตรอาหารหมักมันซอยได้สูตรอาหารหมักมันซอยประหยัดต้นทุนแล้วก็เป็นสูตรที่เกษตรกรหลายคนเอามาทดลองใส่สำหรับไก่น้อยไก่โฮตาเบาะมากเนี่ยครับทุกท่านไก่รุ่นไปหอดไก่ไข่นี่แหละมันใส่ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เฮ็ดให้ระบบใยอาหารมันดีขึ้นไก่แข็งแรงขึ้นคันมีการเสริมอาหารเพิ่มเข้าไปได้พี่น้องต้องเหลือจากอาหารสําเร็จรูปต้องจักคันเฮาผลิตอาหารเสริมเข้าไปถ้านี่คันสิอยากเฮ็ดอาหารเสริมให้ไก่ที่จะคล้องเลี้ยง4โต5โตนี่แหละเลี้ยง10โตนี่แหละเนาะ1ก็คือให้พี่น้องไปเตรียมผู้ใดมีประกาศอาชีพจดก็ได้5โตเอามาผลิตเป็นอาหารเสริมไก่ไข่ไก่พื้นเมืองเฮานี่แหละมีวัตถุดิบอยู่5ตัวก็คือ1 ล่ำละเอียดห้ำละเอียดไปสร้างมาจากโลกสีเขาเนี่ยนะเตรียม5ส่วนล่ำละเอียด5ส่วนปลายเข่า3ส่วนแล้วก็แหนแดง
ไปหาแดงย้อนจากสายกับไปหาว่าซื้อมาเลี้ยงอยู่แล้วพี่น้องเนาะหรือว่าสิเศษผักก็ได้ไปเอามาจากตลาดเนี่ยแม่ค้าขายกะหล่ำขายผักกาดขาวอย่างเงี้ยเขาจะสิมีผักเศษผักบุ้งเขาจะคัดกินนะมาจากตลาดเอามาก็ได้อีก2ส่วนเนาะแดงหรือว่าเศษผัก2ส่วนแล้วก็อันที่4จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือว่าสิเป็น EM ก็ได้แก้วนึงนะเตรียมไว้แล้วก็เตรียมน้ำสะอาดไปพอประมาณไข่ส่วนเอาเปลือกสิมาคลุกเข้าส่วนผสมเป็นพอมันเพราะมันบกอยู่แล้วนะเวลาเขาเอาไปใกล้กินแต่บัดนี้วิธีเห็ดวิธีเห็ดขั้นตอนการเห็ดก็คือเอาห้ามมาเอาปลายเข่ามาแล้วเอาแหน่แดงมาแหน่แดงมาเสียบพังนั่นแหละเอามาเทผสมกันคลุกเข้ามันเข้ากันเอาขากระบังมาก่อนหรือบ่มีกระบังก็เทใส่เดินเฮือนนั่นแหละหรือถังกูได้มีถังมีอย่างกับขนมากเป็นวัสดุผสมมีถังผสมปูนเก่ามากเทส่วนผสม3ตัวนี่ล่ะลำละเอียดปลายข้าวแล้วก็แหน่แดงหรือว่าเศษผักนี่ล่ะผสมคลุกเข้าให้กันเข้ากันสุดท้ายบัตรดีผสมจุลินทรีย์เข้าไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ่มีก็ไปเฮ็ดน้ำมักชีวภาพสูตรที่นี้แสดงบอกกันล่ะน้ำพอกับน้ำแม่เอา2สูตรนี่ล่ะไปเฮ็ดไว้เป็นอย่างคือให้นะใส่น้ำมักจุลินทรีย์ชีวภาพพวกนี้หรือว่าน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพอตรงนี้มันสิเป็นซอยเรื่องระบบการย่อยอาหารของสัตว์อีกไอ้มันมีความสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายมันซอยในการย่อยอาหารจุลินทรีย์นี่สำคัญยังคนนี่คนนี่ก็จำเป็นเนี่ยแต่เขาสิโฆษณาในโทรทัศน์อีกเรื่องจุลินมีจุลินทรีย์เล็กโตบาซิลัสคุณอ่ะมันบอกนมเกี่ยวทุกชนิดเนี่ยมีประโยชน์โยเกิร์ตจ้ะคนกินเข้าไปก็สิมีจุลินทรีย์สมดุลในร่างกายและระบบรับไสร่างกายคนมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นล้านล้านคนที่เป็นเพราะมันธรรมดาในระบบร่างกายคนมีการพยาธิอาศัยอยู่น้ำร่างกายคนเท่ามันมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นผสมอยู่ในระบบทางเดินอาหารเท่านี้หลายข้างโยกพลังสัตว์กีก็คือการเป็นกับมีจุลินทรีย์ในระบบร่างกายแต่ถ้าเขาเสริมให้เป็นไปเนี่ยเป็นสิ่งแข็งแรงขึ้นไกลสิ่งมีสุขภาพดีขึ้นย่อยอาหารได้ดีขึ้นเอาผสมไปจะประมาณแก้วนึงน้ำจุลินทรีย์นี่แหละคุกเข้าโคตรได้เข้ากันเสร็จแล้วก็เติมน้ำแต่มันพ่อชื่นๆในมือนี่ล่ะ อันผู้เราก็ถามอันเศษผักมันคือสิคุกเข้าเข้ากันได้แต่บอกมีอิโต้ซับให้มันละเอียดนะเศษผักเนาะเศษกาบกะลำเศษกาบกะหน้ากาบกระบุงเขาไปขอตลาดเป็นบ้านเขาก็ฟักให้มันละเอียดแต่ว่าขันเขามีแหน่แดงแล้วก็สบายไม่ต้องฟักแหน่แดงเนี่ยให้เพิ่นกินได้เลยไก่มากอัศจรรย์พี่น้องครับผู้ได้ปลูกแหน่แดงไว้เนาะเอาตะแหน่แดงซื่อๆเนี่ยครับไปโยนให้ไก่กินนี่ไก่ก็กินดีอัศจรรย์เนี่ยมากไก่น่ะมากินแหน่แดงเนาะพอถ้าเขาผสมส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วบัดนี้ไปหาถังมาตักใส่ถังแล้วก็ปิดฝาไว้เนาะปิดฝาทิ้งไว้คืนนึงน้ำมักจุลินทรีย์ที่มันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเพิ่นก็สิทับหน้าที่ย่อยนะแล้วก็สิสร้างกินหอมห่วยๆขึ้นมาจุลินทรีย์มันก็สีใหญ่วัตถุดิบนั่นแหละครับเอสไอเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการดูดซึมสารอาหารกระบวนการเตรียมสารอาหารให้ไก่เพื่อเอาไปใส่แล้วไก่ก็มักได้บัดนี้ก็มักคือกินไปขึ้นนึงเอาไปให้ไก่กินไงไก่ก็สิมักกินกินเข้าไปมันก็สิสามารถดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้นเห็นบ่เขาเรียกว่าเสริมเป็นเทคนิคการเสริมโปรตีนให้ไก่ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้ดีอาจจะให้ไก่มีโปรตีนสูงเพื่อการสางกล้ามเนื้อหรือว่าให้มันไข่ดกกับเสริมโปรตีนจากแม่งเปิดไฟเป็นกินแม่งจังสิครับพี่น้องก็เปิดไฟไกลกับบริโนตระละสิว่าอีกละก็ไม่เปิดไปนอกคอกนั่นละเอาถังกระมังไปห้องได้แม่งมากเคลื่อนอยู่ได้หลายก็เอาโยนให้เพื่อนกินนะเป็นการเสริมโปรตีนแม่งเมานี่เป็นแรงโปรตีน 90% คือแม่งเมานี่ครับมีโปรตีนสูงอัศจรรย์เลยให้ไกลกินก็สิเป็นการเสริมโปรตีนให้กับสัตว์กี่เท่าที่เขาเลี้ยงเป็นการสิไข่ดกถ้าเป็นไก่ไข่ได้เนี่ยถ้าเป็นไก่พื้นบ้านเขามันก็จะโตใหญ่เร็วมันได้กินโปรตีนสูงมากผู้เลี้ยงคนพัฒนาถึงขั้นว่าไปเลี้ยงคนมะแรงวันลายคุณแล้วครับนอนมะแรงวันเนี่ยตอนแมงวันลายเจ้าเลี้ยงเอ้ยไปโยนโยนเอาไปให้ไก่กินไก่กับมักพอเป็นแรงของโปรตีนคุณภาพสูงแต่ก็ต้นทุ่มต่ำหรือสิไปหาเจ้าปวกมากปวกมาเคาะให้ไก่หน่อยกินสิก็เป็นการเสริมโปรตีนเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนเป็นกับไส้สิล่ะไอ้คุดปวกมากเอามาขอให้ไก่กินอันนี้ไก่มันสิมากแล้วมันก็สิเริ่มเติบโตได้ดีขัดแล้วอีกอย่างนึงก็คือขันสิให้เสริมหรือว่าสิให้เป็นช่วงสลับกันก็ได้ต่อช่วงนี้หยุดอาหารกระสอบจากบริษัทหยุดจาก3มื้อให้กินอาหารเสริมอย่างเดียวจาก3มื้ออันนี้เป็นเทคนิคการสลับเปลี่ยนไปมาใส่อาหารมาก 100% น
แล้วก็เปลี่ยนไปใส่อาหารกับบริษัทนะเป็นการจัดการสัดส่วนหัวอาหารกับอาหารที่เขาเสริมไปไก่มันก็สิเลื่อนชิ้นมันก็สิเลิกเข้าคาดหวังดอกว่าสิได้กินอย่างเจ้าของเสียวยังไม่ให้กินดอกมือเนี่ยมันก็สิกินไปแต่มันสังเกตสุขภาพหลังจากกินอาหารเสริมที่เขาหายไปขันไก่มันกินดีแล้วก็มุ่นแต่บ้านเขาเอิ่นขี่ไก่นี่แหละมันขันมันเป็นก้อนว่าเหลวเนี่ยแสดงว่าสูตรอาหารนี่เหมาะกับไก่ของพี่น้องแล้วไก่ที่สุขภาพดีเนี่ยก้อนขี่ไก่เนี่ยพี่น้องมันสิเป็นก้อนต่ออ่อนะฮะสีมีสีขาวๆอยู่หัวขี่ไก่หลักสีเป็นก้อนนั่นแหละลักษณะขี่ไก่ที่ไก่สุขภาพดีครับการมักอาหารให้ไก่มันบ่ได้ยากมันยากคือค่าคืดประดันการลองเห็ดเบิ้งเนาะเพื่อที่ซอยลดรายจ่ายเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อีกอยู่ในพวกเลื่อนเฮาเอาเพราะว่าดิเจเดียกับเสือว่าหลายคนที่นั่งฟังรายการดิเจเดียจนตอนนี้ก็สิเลี้ยงไก่ไว้จะกินไข่หรือว่าเลี้ยงไก่ไว้จะกินเนื้อไก่ตื่นเมืองหรือว่าแม้กระทั่งเป็ดนั่นแหละกระเสือไม่ได้ชื่อการก่อให้เป็นสัตว์ปีกที่เขาเลี้ยงเขาสามารถเสริมอาหารพวกนี้เขาไปได้เฮ็ดเองได้ง่ายๆบ่ได้ยากย้ำอีกทีนึงสำหรับคนที่ฟังหลายตัวประท่านสัดส่วนนะครับเตรียมสัดส่วนของส่วนประกอบมาหายางยางที่หนึ่งรำละเอียด5ส่วนยางที่สองปลายเข่า3ส่วนยางที่สามแหนแดงหรือเศษผักนะครับ2ส่วนอย่างที่4จุลินทรีย์น้ำมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง GM อียังก็ได้ขอให้เป็นน้ำจุลินทรีย์เอามา1แก้วแล้วก็เตรียมน้ำสะอาดพอประมาณนั่นล่ะสัดส่วนของ5ตัวที่เขาต้องเตรียมไว้ในการเฮ็ดอาหารเสริมให้กับไก่พี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งลองทำเท่าที่รู้สุดท้ายจะรู้วิธีทำค่อยๆเฮ็ดไปเดี๋ยวก็เก่งโอ้ยผู้ใดเก่งแต่เกิดเนี่ยลองเห็ดลองไปลองมากเป็นผู้ขังแนในหมู่บ้านสุดท้ายก็กลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรไปซะแล้วผู้เป็นวิทยากรกับบ่ได้เก่งมาละใส่เนี่ยเก่งย่อนเฮ็ดรู้ขึ้นและเก่งกว่าหมู่ซื่อๆเนาะวิทยากรในหมู่บ้านสมมุติเป็นภาษาถิ่นวิธีการปลูกเห็ดเนี่ยมันก็บ่ได้ปลูกตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงมาคือกันแล้วก็ลองปลูกไปปีแล้วปีเราก็เก่งขึ้นจนบอกหมู่ได้เพราะพี่น้องก็เริ่มนับ1นี่นะครับเริ่มจาก0นี่ล่ะนับ1ไปลองเห็ดนั่นนี่ไปเดี๋ยวก็อาจสิเจอว่าเห็ดอันนี้เรามีความสุขเห็ดอันนี้แล้วมันพ่อไปได้อยู่มันพ่อลดรายจ่ายพ่อเลื่อนได้อยู่มันพ่อหาเงินได้อยู่กับเห็ดไปเนาะเพื่อที่เป็นการตอบโจทย์เรื่องวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่มันมีรายจ่ายสูงอัศจรรย์จากมันยังแงกใส่แงกหัวมีแต่รายจ่ายตีแงกกับเสียเงินจังเสียเพราะฉะนั้นช่องทางยังก็ตามที่มันสามารถลดการไหลออกของเงินได้ให้นึกถึงชีวิตเจ้าของอ่ะชีวิตเจ้าของคนเรื่องเจ้าของมันเหมือนองค์ชีวิตนะพี่น้องเนาะองค์ชีวิตคือองค์น้ำอูแองน้ำใบหนึ่งนะเอาแลนไปหาเงินหาข้าวมากับเกิดเสมือนว่าตักน้ำมาใส่องค์นั่นแหละแต่ว่าตักเท่าไรมันก็บ่เต็มจักเสือเป็นยังคือบ่เต็มหรอกแต่องค์มันมีหูหัวมันจะเต็มยังไงหูหัวออกไปไหลโจกโจกออกไปจักไปสักทางใดล่ะถูกวันที่หนึ่งถูกวันที่สี่หกไหลโจกออกหรือว่าจะไปเอกเงินกับไหลโจกออกคาโทรศัพท์กับไหลโจกออกมันก็หัวออกทั้งก้นโอ่งพี่ล่ะไปหาตักมาใส่ทะเลกับบ่เต็มแต่ว่าขันเฮาสามารถอุดผู้หัวขององค์ชีวิตเท่าไหร่มันก็สิซอยให้การไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานหาเงินหามาได้บ่ดวนมันก็สิเต็มโอ่งก็มีความสุขตัวองค์ชีวิตใบเนี่ยเพราะนั้นสังเกตรั่วๆอีหยังที่เฮ็ดเองได้ก็เฮ็ดอีหยังที่ลดได้ลดรายจ่ายน่ะก็ลดอีหยังที่ละได้ก็ละอีหยังที่เลิกได้ก็เลิกซะซื้อเลขจังซี่จะมาบอกให้เศร้าซื้อเลขต่อเสียมาหลายเพราะแห้งอ่ะเสียเอาขึ้นจังหวะนี้มันไรอีกล่ะว่าอียังที่ละได้กันละเนี่ยจะไปเที่ยวหรูหลายจะไปยางหรูหลายตลาดนัดนะตลาดนัดเพราะเป็นของดีนะพี่น้องบ้านนี่ก็ของดีขายในตลาดนัดนะคือจังซี่รายจ่ายขั้วเลื่อนโคตรเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องมันมีรายจ่ายอยู่สองตัวคือรายจ่ายจำเป็นกับรายจ่ายฟุ่มเฟือยรายจ่ายจำเป็นคือรายจ่ายที่คิดได้อยู่หัวเฮือนแต่ว่ารายจ่ายฟุ่มเฟือยคือรายจ่ายที่ไปคิดได้นอกเฮี้ยนเจ้าของนะไปสมมติไปตลาดนัดเนี่ยบ่ฮู้ใช่ว่าสิไปซื้ออย่างเนี้ยอันนี้ไปคิดได้อยู่ตลาดนั้นน่ะนั่นคือรายจ่ายฟุ่มเฟือยพี่น้องคันไปคิดได้อยู่ตลาดนั้นนั่นคือรายจ่ายฟุ่มเฟือยเฮาบ่ได้อยากได้เลยตอนออกจากเฮี้ยนเฮาไปเห็นสมมติยางไปเห็นเขาขายบวงขายตับพี่ขายตับพ่อแม่ขายกามคิดอยากได้ถึงมาทันทีจะซื้อจ้อยเห็นบ่กระทั่งที่นอนอยู่เฮียนบ่เคยอยากได้เด้บ่เคยมีผู้ใดนอนอยู่เฮียนหรอกคือสิเป็นไข่จังได๋พอห่มสิบ่มีเด้มันไปอยากได้อยู่ตลาดซุคนเด้
ว่าดังวิธีการจัดการบ่ให้เงินเจ้าของเสียบ่ให้เงินเจ้าของมันหายไปบ่เป็นการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยนี่อยากซื้อหยังซื้อรถแต่ว่าให้นอนคิดอยู่เฮียนเจ้าของให้มันออกก่อนว่าสิไปซื้อหยังแล้วไปตั้งจดใส่กระดาษแล้วก็ไปเลยมาตลาดนัดกันเบิ่งตามรายการที่เจ้าของจดไปซื้อเลยบ่ได้ห้ามบ่ได้บอกว่าบ่ให้ซื้ออยากซื้อหยังซื้อเลยแต่ต้องเกิดความอยากอยู่ในหัวเฮือนเจ้าของก่อนอย่าไปเหลียวเห็นละอยากคันเหลียวเห็นละอยากคือไล่ใจฟุ่มเฟือยอันนี้พระพุทธเจ้าเว้าไว้เองเนี่ยอายตนะ6เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนะ6ครบองค์ปรมัตถ์ครับตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ครบๆอยู่นี่คืออายตนะ6อายตนะ6ตาเห็นพระเจ้าผู้เจ้าบอกว่ามันสิเกิดเวทนาคันเห็นเนี่ยคันหูได้ยินสิเกิดเวทนาตาหูจมูกดังได้กินนั่นสิเกิดเวทนาปากไปซิ่มเนี่ยครับลิ้มไปเถื่อนเนี่ยมันสิเกิดเวทนาตาหูจมูกเล่นกายใจเอามือไปลูบมันก็สิเกิดเวทนาเวทนาไม่อย่างเวทนากับสุขทุกข์อุเบกขานี่แหละแต่ส่วนมากมันสิสุขคันไปเห็นหรอมันมีความสุขหลายคันได้สื่อไปใส่เงี้ยนักเสียมันก็เลยไปเกิดตามกฎกิทับปัจจยตาของพระพุทธเจ้ามันบอกขันอายตนะหกเกิดผัสสะเกิดผัสสะการสัมผัสการไปเห็นเนี่ยมันก็สิเกิดเวทนาก็เกิดอยากได้อยากครอบครองกิเลสตัณหาแลนตัวมันก็เกิดไปตามเอียงบ้างเราไม่ได้หันนะเรื่องเราทำมาเป็นปฏิจจสมุปบาทมันก็จะเกิดไปตามระดับตามระดับตามระดับของมันไปเพราะนั้นขันอยากประหยัดเงินพี่น้องสื่อสื่ออย่างไห้นอนคิดอยู่เฮี้ยนอันนั้นร่ายใจจำเป็นเลยเนี่ยขันคิดได้ยุ่งหัวเฮี้ยนนั่นแหละคือร่ายใจจำเป็นเพราะว่ามันก็สิหูเรียกว่าสั้นไล่เหมือดจดไว้ต้องสิไปสื่อสั้นไล่ผงสภาเหมือดจดไว้บ่มีผู้ใดนอนอยู่เฮี้ยนหรอกใจสิขาดจะได้ความที่จะปูที่เนี่ยมันไปอยากได้อยู่ตลาดมันเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดผัสสะอย่าให้อายตนะ6เกิดผัสสะมันก็สิเป็นไล่ใจที่จำเป็นล้วนๆเลยบัดซี่เนี่ยคันสิซื้อหยังให้จดใส่กระดาษคิดเอาอยู่เฮี้ยนแล้วก็ออกไปซื้อเนาะอย่าไปดูหลายคันไปเที่ยวตลาดมันก็สิเปลี่ยนเงินซื้อเนาะบ่ย่าไปทั่วเรื่องอื่นละมีอีกเรื่องนึงอยากคุยกับพี่น้องเรื่องของการเหตุการณ์เกษียณอีกแบบหนึ่งคือเขาเหตุการณ์ปลูกเขาปลูกมั่นปลูกไหวเมื่อยแต่ลมแต่ตายแต่ว่ากระแพร่บ่ค่อยห่างบ่ค่อยมีดอกเพราะว่ามันเกษียณสู่เมื่อนี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วนะธุรกิจเกษียณมีคนรุ่นใหม่ไม่เห็นธุรกิจเกษียณอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่ไปอุปสรรคที่เฮ็ดให้หลายคนถอดใจในการที่คิดว่าสิไปเฮ็ดฟาร์ม

แท้ไอ้เขานั่นสื่อสารไพ่ผู้อื่นเขาประสื่อจะเข้าเห็นจังไหนล่ะว่าเขาต้องจำกาเท่าไหร่คันซูเปอร์ประแดกเห็นบอกพี่น้องซื้อประแดกกานั่นกานี่ขออนุญาตเอ้ยซื้อเพิ่นเพิ่นดังหลายซูเปอร์เคฟไพฑูรย์จังเสียแม่บุญล้ำจังเสียเห็นบอกเขาก็จำกาได้เด้แม่บุญล้ำแม่บุญล้ำซื้อแม่บุญล้ำมันแซ่บจังเสียว่าคันพี่น้องเฮ็ดเกษตรคือกันมันต้องมีกาของเจ้าของยังผงดำกาแดงของดีเจแดงนี่ล่ะกาอย่างล่ะกาแดงโคตรกสิจดจำผงดำกาแดงเอาไปสีผักง่ามโคตรกสิจำได้บ่าปัตตานีผ่านไปปีสองปีดีเจแดงอยากเฮ็ดอันแนวไปปาดนายางไปเอาไปผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเอาไปป้ายใส่ตกยางพาราหน้านายางพาราที่มันตายหนึ่งมันสีฟื้นขึ้นมาดีเจแดงอยากผลิตสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาโคตรกสิจำได้ว่าเป็นกาแดงดีเจแดงอันสิตั้งซื้อว่าพารากาแดงจังเสียบอกคนกสิจำเนี่ยอ๋อสินค้าของดีเจแดงต้นนี่ต้องเสียมันคือการสั่งแบรนด์สั่งแบรนด์สำคัญเนี่ยอันเดียดเกษตรให้มันยั่งยืนอีหลีว่ะในจิตทางของการทำเกษตรได้ยุคปัจจุบันนี่ซึ่งมันบ่คือยุคสมัยก่อนยุคสมัยก่อนมันเป็นแบบผลิตได้ก็ไปขายตามนี่ตามเกิดแต่ว่าปัจจุบันนี่คนใดที่สามารถสั่งแบรนด์จะครองได้สิประสบความสำเร็จนะครับในการที่จะเอาสินค้าจะครองไปขายปลูกผักปลูกเขี้ยไปขายกับไส้กาเจ้าของปลูกผักกาดไปขายกับนี่กาของเจ้าของหลายคนเดี๋ยวเอาไปขายในหมู่บ้านตลอดกับนี่เนี่ยร่อนไส้กาเขาไปเบิ่งตราสัญลักษณ์นั่นแหละคำว่ากากับจะเป็นเหล้าโพดเหล้าโพดอะไรตราสัญลักษณ์สินค้าแบรนดิ้งภาษาอังกฤษหลายคนเฮ็ดเกษตรจนเชี่ยวชาญสมัครเกษตรเกิดกับเกษตรกรคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเอาไปเฮ็ดเกษตรเนี่ยอันนี้เนี่ยกรุงเทพทรงโควิดพอหนึ่งหันกลับมาอยู่บ้านกลับมาปลูกข้าวโพดปลูกอันนั้นอันนี้เก่งปลูกจนชำนาญจากที่ปลูกขายกลายเป็นอันโคตรหมดว่าดีเจแดงไปเห็นได้ยูทูบได้เฟซบุ๊กได้โคตรนั่นโคตรนี่โคตรอย่างคือโคตรฟุตบอลนี่แหละสอนคนเพิ่นไม่ได้ปลูกข้าวโพดขายได้มาแต่นี่เพิ่นยกระดับฐานะจากของไปเป็นโคตรหมดว่าโคตรต่อไปก็จะเป็นโคตรแดงยังเสียสีสอนให้เมื่อไรวิธีเฮ็ดการตลาดหรือเกษตรกรสมาร์ทตั้มเมื่อหลายคนจะเป็นผู้ยิ่งหนีจากกรุงเทพไม่อายุประมาณ30 20กว่าเนี่ยเทคนิคแรกกับสินยกระดับเจ้าของไปเป็นโค้ชสอนเทคนิคการทำตลาดออนไลน์จังเสียไหมเขาเจ้าก็เก่งถึงว่าอีกระดับหนึ่งเนี่ยเป็นโค้ชแบบว่าเปลี่ยนจากคนผลิตเนี่ยคนปลูกไปเป็นคนที่สามารถช่วยคนอื่นแก้ปัญหาได้เขาเรียกว่าเป็นโค้ชแค่ที่สี่เฮ็ดทุกอย่างตามกระแสนะให้หาไอ้ฮะเอาสิ่งเดียวสิ่งที่เขาเฮ็ดได้ดีที่สุดนี่แหละครับแล้วก็เจาะให้มันเลิกให้มันเป่าให้มันเป็นเขี้ยของน้องนี่ไหมยกตัวอย่างเช่นการที่เฮ็ดสวนหมักบัวแบบเก่าๆเนี่ยเท่ากับไปเอาสวนหมักบัวแบบใช้ปัจฉญาไคเซนของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำสวนอย่างเสียนะกูได้เฮ็ดสวนหมักบัวกับสวนหมักบัวตามปัจฉญาไคเซนพ้นกับสีแบบปาดสวนหมักบัวปัจฉญาไคเซนเท่ากับสีกลายเป็นผู้ขัดแย้งในเรื่องการทำสวนปัจฉญาไคเซนของญี่ปุ่นปรับปรุงคุณภาพดินอย่างไรปรับปรุงคุณภาพให้มันต่อเนื่องแล้วผลผลิตมันก็จะมีความอร่อยความแซ่บจังเสียแต่บอกการยกระดับเนี่ยพัฒนาผู้ใดปลูกอ้อยขั้นน้ำสมมติตอนเนี่ยถ้ายกระดับการเกษตรอ้อยขั้นน้ำจะของขึ้นไปท่านที่จะปลูกอ้อยขั้นน้ำแล้วเอาอ้อยมาขั้นน้ำขายเอ๊ะเขาขายอย่างอื่นดีป่ะเอาสินะขายความเป็นผู้คัดแน่เรื่องการปลูกอ้อยขั้นน้ำโดยอาศัยเทคนิคการไม่ใช้สารเคมีจังเสียอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นภาพจำสร้างภาพจำให้คนจำแบรนดิ้งเขาได้ก็ เขาสิกลายเป็นเช่าสวนสมาร์ทนะว่าเป็นเช่าสวนทั่วไปเนี่ยเขาสิกลายเป็นเกษตรกรที่สมาร์ทว่าเป็นเกษตรกรทั่วไปกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเจ้าของถึงมาลูกค้านะครับเขาก็สิหันมาเหลียวเบิ้งสิ่งตาหน่อยเบิ้งเนี่ยเขาสิเสียถือเสียหวานเสียเอ็นตาเข้าว่าขันซื้อของจากเข้าเนี่ยได้ตะของดีเราผลิตของดีเพราะไงอันเนี้ยแล้วก็คือภาพจำเขาเรียกว่าการสร้างแบรนดิ้งผู้ใดสามารถสร้างแบรนดิ้งจะคล้องได้ไว้เก็บกินได้ตลอดต่อไปหลังจากที่สร้างแบรนดิ้งน้องใหม่ได้แล้วไปสร้างแบรนดิ้งบังบวบไปสร้างแบรนดิ้งสมพักเซียนสมพักเซียนไม่พอไงนี่แซ่จังเสียเพราะว่าน้องใหม่แล้วแซ่สมพักเซียนแล้วต้องแซ่แท้ๆล่ะจังเสียนะยกระดับขึ้นมาอีกจักหน่อยนึงนี่แหละสามารถนี่แหละครับมาสามารถเนาะแล้วอีกอย่างนึงคันสีเฮ็ดอีหยังขายก็ตามอย่าเฮ็ดคือหมู่คือพวกเฮ็ดคือหมู่คือพวกหรือบ่ได้เนี่ยต้องเฮ็ดให้มันต่างไปเลยบ่คือบ้านคือเมืองนั่นล่ะครับรอให้เฮ็ดภาพสร้างความ

ความต่างพี่น้องตรงต่างก็คือแตกต่างในแบบไหนแตกต่างแบบมีความรู้เฉพาะด้านสมมติเขาปลูกผักขายพอใหญ่อันนี้เราเก่งเรื่องการทำสารไล่แมลงไม่ให้มากินผักเราเก่งผักเนี่ยเราเขาเรียกว่าความรู้เฉพาะทางเราหูเทคนิคการปรุงดินและปลูกผักงามอัศจรรย์นี่คือความรู้เฉพาะทางไม่ได้ไปเน้นที่ว่าปลูกผักหัวประกาศไปขายเนี่ยเราจะเน้นเรื่องปรุงดินให้อร่อยเพื่ออะไรก็ตามที่มาปลูกในดินของฉันเนี่ยสิ่งงามเหมือนเป็นความรู้เฉพาะทางแล้วแบรนด์มันสิติดตลาดแข็งแรงภาษาธุรกิจเขาบอกแข็งแรงสุดขีดเขาเรียกว่าการยกระดับผลผลิตด้วยศิลปะศาสตร์ด้วยศาสตร์ที่คนอื่นกอบว่าได้เข้าเก่งอยู่ผู้เดียวเข้ารู้อยู่ผู้เดียวกันผู้ใดเห็นปลาแดกขายกับขันเมาหนึ่งปลาแดกก็ต้องปลาแดกไม่ไงสมอยจังเสียเนาะสมบูรณ์เสียบคาดจักเล่าเห็นจังไหนขันเมาหนึ่งปลาแดกต้องของเล่าพอเล่าเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเฉพาะแดดเราสิ่งนี้เทคนิคดีๆนี่คือความรู้เฉพาะทางมันก็จะกลายเป็นแบรนดิ้งของเจ้าของได้เป็นแบรนด์เป็นการนี่แหละก็เกิดภาพจำจากผู้ผลิตจากผู้ปลูกธรรมดาเป็นผู้สร้างสรรค์คุณภาพสินค้าเป็นผู้ที่สร้างความจดจำให้ผู้อื่นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเป็นอย่างคือต้องบอกว่าให้เห็ดขึ้นมูขึ้นพวกขันเห็ดขึ้นมูขึ้นพวกมันก็ได้ขึ้นมูขึ้นพวกเขาต้องเห็ดบอกคือบ้านคือเมืองอันไหนคนเห็ดหลายเราจะไปหาเห็ดจะไปบอกว่าอันนี้ขึ้นนวัตกรรมไม่ได้เนี่ยไม่จังไหนเขาเห็ดกันมันเมืองหรอเอาต้องเห็ดซิ่งที่มันแตกต่างออกไปฉีกออกไปเลยคิดซะว่าแบบต้องบุพเพเหมือนเท่ากับคักๆล่ะก็เสียเนาะเท่ากับสิติดตลาดได้เร็วขึ้นสำหรับการผลิตสินค้ายกตัวอย่างขันเป็นวงการเพลงเนี่ยดีเจแดงเป็นนักแต่งเพลงมาเขียนเพลงเจ็ดได้ประกอบละครในช่องเจ็ดคนนี้นะว่ามันธรรมดาเด้เนี่ยเพลงสู่เพลงเนี่ยพี่น้องบ้านไทยฟังที่มันดังที่ว่าฮิตนะเพลงนั้นสังเกตว่าพอมันฮิตปั๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าที่พาดมาแปดปีเก้าปีสิบปียี่สิบปีบ่มีผู้ใดเขียนเพลงแบบนี้คำว่าแบบนี้หมายถึงยังเรื่องราวแบบดังกล่าวเนี่ยบ่มีผู้ใดเขียนบอกได้ว่าจอบลอยโลกบ้านเห็นบ่เฉลิมพลมาละครับเลยดังเลยตอนเขียนจอบลอยเพื่อนมาเขียนเพลงในแนวของเฉลิมพลก็มาดังจากก้นมันลอยจอบยุหันมันคลายกันไปเบิดแล้วตะกะแตนธนดาร้องว่าหนาวแสงนี่อ่อนผู้ใดสิมาหนาวแสงนี่อ่อนคือตะกะแตนกับบ่ดังแล้วนะเพราะว่าเขาเขียนได้ประเด็นที่แตกต่างเหมือนมดแค่นครับมดแค่นแกนโคตรเดี๋ยวบักคำผ่านที่คนสาหาจังเสียไม่ผู้ใดเขียนเลยเรื่องบักคำผ่านเห็นปะเพราะนั้นมันคือความต่างมันก็เป็นเพลงที่กันนะแต่มันต่างในประเด็นที่เล่าเรื่องเพราะนั้นการเกษตรก็เหมือนกันจับจุดต่างอย่าให้คือบ้านคือเมืองเขาแต่มันต่างต่างบ้านต่างเมืองนั่นแหละโอ้ยต้องให้บ้านที่เมืองเขาปลูกเขาปลูกมั่นปลูกอ้อยเพราะยังหนีจังไหนมาปลูกพักเสียนขายยังเสียนะซ้ำพักเสียนไผ่สีซื้อมาบ้านเมืองเขาสีวางสีเนี่ยภาษาพักเสียนแบบว่าแต่การปลูกขึ้นมาแล้วกูเอามาคั่นสมมติใส่ถุงขี้เขาไปได้บ้านขายเกียงตับเลยพักเสียนปลูกผักขมก็น่าจังเสียโอ้ยผักขมมันเกิดขางข้างไผ่สีซื้อกับปลูกผักขมให้มันอ้วกสวยมันอวบมันงามตัดมาตัดแต่งให้มันดีๆลวกใส่ถุงสิ้นสุญญากาศจังเสียเอาไปขายมันก็สิกลายเป็นแบรนด์ดิ่งแบรนด์ผักขมที่แซ่บที่สุดในหมู่บ้านจังเสียนั่นคือความต่างเลยกันนะสร้างความต่างเพราะว่าอย่างไรสร้างความต่างให้แบบนี้เข้างบหน่อยเนี่ยเข้ามาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่งบมันน้อยมันต้องสร้างกระบวนการต่อสู้ทางการตลาดด้วยการสร้างอย่างสร้างประสบการณ์เนี่ยเป็นคำหนึ่งที่ยุคตลาดสมัยใหม่เขาใส่กันได้คือสร้างประสบการณ์ถ้าคนได้ประสบการณ์เนี่ยเอาสิจดจำมันมีเกษตรกรท่านหนึ่งแต่เอ็ดหน้านี่ล่ะเอ็ดหน้าแต่ว่าเพิ่นแบ่งเป็นล็อกผู้ใดสิเอาแน่เพิ่นจะปลูกเขาให้ไถให้ทุกอย่างอันผู้เจ้าของในยุคกรุงเทพฯพุ่นเนี่ยจองเด้อจ้าเครื่องงานสิปลูกเขายังเขาไล่เบอร์รี่เพิ่นก็ปลูกให้เครื่องงานเพิ่นจะทายทอดสดให้เจ้าของเขาอยู่กรุงเทพฯเบิ่งพอเสร็จแล้วฮอดยามมันใหญ่เพิ่นก็เกี่ยวเพิ่นก็สีเพิ่นก็แพ็คเป็นถุงส่งไปให้เจ้าของเขาอยู่กรุงเทพฯจะเพิ่นปลูกอยู่บ้านเจ้าของพี่ล่ะอยู่อันน่ะจังหวัดขอนแก่นพี่ล่ะเห็นบ่นี่คือเกียรติประสบการณ์เด้คนก็สิมีประสบการณ์เรื่องแค่เขาปลูกจากไหนก็สิได้เบิ่งได้ทอดสดไปแค่เขาปลูกก็เด้อว่านเขาปลูกเด้อเขาปลูกเกลือแล้วเด้อกับเขาตั้งท้องแล้วเด้อก็สิเกี่ยวเด้อเกี่ยวเสร็จแล้วสิตีเขาเด้อมาตั้งที่เนี่ยตีเสร็จแล้วก็สิสีเด้อทายทอดให้เบิ่งทางเฟซบุ๊กผู้เจ้าของเขายุ่งเทียบไปนั่งยิ้มในข้าวฉันนั่งไปอ้างมูยุ่งเทียบคนน่ะฉันทำนานะ ฉันเป็นเกษตรกรนะเห็นบ่อนเด็กใหม่คนรุ่นใหม่มันคิดแตกต่างเนี่ย
แตกต่างมากเลยขายประสบการณ์ให้คนกรุงเทพว่าฉันอย่างน้อยฉันก็รู้แล้วที่ปลูกข้าวทำยังไงมีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งมีคนหนึ่งที่หนองเรือที่จะแดงจำซื้อมาได้เป็นผู้หญิงเกษตรกรสมานนี่แหละครับเพิ่นให้ฝรั่งมาอยู่ในหน้าเพิ่นจ่ายครอบครัวละ30,000ผลเนี่ยมันมาเป็นเกษตรกรใส่เขาปลูกเขาให้พร้อมได้เงินจากเขาอีกตั้งหากกับเขากับบ่เฮ็ดให้เขากินได้ให้เขาเฮ็ดกินเองพร้อมสอนฝรั่งถึงหูเขาสอนฝรั่งเฮ็ดกับเขาสอนฝรั่งปลูกเขาสอนฝรั่งเจียวเขาสอนฝรั่งตีเขาสีเขาฝรั่งดีใจหลายมีความสุขหลายเขาได้ประสบการณ์แต่เขาเรียกว่าการขายประสบการณ์เขาเสียดยังไงเขาก็ขายประสบการณ์กันเลยเขาจะเป็นตัวต้องปลูกผลิตตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไปขายอะไรมันโบราณขายประสบการณ์งบมันบ่มีเด้มันงบหน่อยก็ต้องสร้างประสบการณ์ระดับพรีเมียมเนี่ยสร้างแบรนด์ให้คนจดจําบ่จําเป็นต้องกําเงินแสนเงินล้านไปแบบโฆษณาเหมือนในโทรทัศน์ที่เขาโฆษณา M100 โฆษณาผงสักปลาออกโทรทัศน์บ่แม่นเพราะว่าเฮาเงินน้อยเราเริ่มแบบนี้ล่ะขายประสบการณ์เฮ็ดให้ลูกค้าแบบรู้สึกแบบเปิดฟองออกมาว้าวก็คิดได้จังซี่นะนั่นแหละสุดยอดเลยสมบักเสียนขั้นแบบใดบ่ให้คือบ้านคือเมืองสมมุติเจแดงปลูกบักเสียนแล้วสิมาขั้นสมขายเนี่ยขั้นสมเช่นเราว่ามันใส่ถุงมัดกองเอาเนาะเจแดงอาจสิขั้นสมเช่นเราอาจสิจัดเลี้ยงในกระป๋องม้วนลงไปหรือว่าสิเป็นสมบักเสียนค่ำเป็นค่ำเอาเจาะนั่นคือการสานความแตกต่างโอ้ยสมบักเสียนไม่เห็นเป็นค่ำยังไงม้วนเป็นค่ำแหละกับแพ็คเป็นค่ำหนึ่งก็ยังพอดก้อนหนึ่งอยู่แล้วกินไงแกกินที่ละนั่นคือความแตกต่างงบหน่อยไม่ต้องสู้แบบนี้เนาะพอหลายคนเขาเจ้ากับประสบความสำเร็จจากการไต่เต่าจากงบน้อยๆและทำความแตกต่างสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคนี่ล่ะเห็นป่ะมันก็เห็นได้เหมือนกันนะพี่น้องเนาะเรื่องการทำกันบาร์มีเป้าหมายที่ชัดเจนไปตัดสินใจไปว่าสิเปลี่ยนแปลงอนาคตจะของอยากมีอนาคตจังใดได้อีก5ปีข้างหน้าก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนตัดสินใจลงมือเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปเดี๋ยวก็เก่งค่อยๆสร้างค่อยๆเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่อยๆหาสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มเปิดใจรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงเนี่ยมันดีคักก็ตะหน้าได้บัดนี้เนี่ยผู้ใดสิซื้อก็เตรียมประกาศจดเบอร์โทรแล้วผงดำกาแดงของใหม่นวัตกรรมใหม่สำหรับวงการเกษตรพี่น้องเอาไปไล่ๆน้ำหนึ่งซ่องน้อยเนี่ยครับซ่องสีเขียวน้อยๆเนี่ยขนาดประมาณซ่องอย่าทับใจดิละลายน้ํา20ลิตรใส่ถังแล้วฉีดพ่นฉีดพ่นในไร่นึงเออฉีดทุกสัปดาห์ได้กับพืชทุกชนิดได้กับทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดตอนเช้าหรือว่าสิฉีดตอนแล้งก็ได้นะฉีดผักหน้างานหญ้าก็7มื้อฉีดทีนึงผู้ใดปลูกผักขายเนี่ย7มื้อฉีดทีนึง7มื้อฉีดทีนึงงามอัศจรรย์โอ้ผู้ใดปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกทุกอย่างเพื่อที่อายุยืนก็2อาทิตย์ฉีดทีนึง2อาทิตย์ฉีดทีนึงอันนี้งามอัศจรรย์หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้พี่น้องละหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824ราคา295บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางสร้างปุ๊บดีเจแดงส่งให้ปั๊บบริษัทแฟดกสิไปส่งเขากสิโทรหาพี่น้องกันรับสายเพิ่นแน่เบอร์แปลกว่ารับดอกมันว่าโอ้ยรับรอดแต่ยังคือบอกให้รับมันบ่มีผู้ใดมาดูดเงินจากบัญชีเฮาได้หรอกเพิ่นต้องรับเบอร์ที่บ่รู้จักแล้วรับไปโลดมันได้เงินเฮาเพราะว่าเฮาโอนให้เขาซื่อๆเด้นั่นน่ะมันบ่มีเทคโนโลยีว่ารับสายแล้วเงินสิเสียบ่มีที่มันเสียเพราะว่าเฮาขาดสติเฮาเสียเขาเฮาก็เลยไปเฮ็ดตามที่เขาบอกเฮาก็เลยเสียเงินส่วนมากก็เชื่อเขานั่นแหละก็ได้ยินข่าวว่ายายคนนึงข้าราชการบำนาญมีเงินในบัญชีเป็นหลายล้านเอาตัวมาเป็นตำรวจเสียของหักเสียเขาแดงตำรวจมายืนอยู่หน้าบ้าน บอกว่าเจ้าถือข้อเส้นเติร์ตัวแล้วแม่บ่เสือแม่ตำรวจแท้ขัดมายืนอยู่หน้าบ้านยังบ่เสียเพราะเราขาดสติไปเรียบร้อยหมดแล้วเราเสียว่าผู้ที่บอกอยู่ในโทรศัพท์เป็นตำรวจอีหลีอันตำรวจยืนอยู่หน้าบ้านตำรวจปลอมมาสักโคตรพ่อนซุ่มข้อเส้นเติร์กันเลยมันเอาเงินไปบ่ได้ขันเขาบ่เอาเงินไปเดให้มันเพราะนั้นรับสายไปยังคือให้รับ5เทียลูกจากของตกรถอยู่กรุงเทพนั่นเลยโทรศัพท์เสียไปเฮ็ดเรียกกรุงเทพคืออันวิ่งเล่ากระเป๋าเหลือก็โตคอรอบ่เฮ็ดบ่รู้จักสิเอาจังไหนมีเงินดีตัวมีเงินแบ่งเช้ากินตัวก็ไปโทรศัพท์กลับมาหาแม่
ซอยแม่อีแม่ก็บ่ยอมรับสายจักเสียเพราะเป็นเบอร์แปลกจังซี่มันสิซอยกันได้จังได๋มันสิติดต่อกันได้เพราะนั้นให้รับสายแล้วพี่น้องเบอร์แปลกๆรับโลดมันเอาเงินเข้าไปบ่ได้ตอนดีเจแดงเฮ็ดงานธนาคารเด้เนี่ยเป็นพนักงานธนาคารรู้เบิดล่ะมันเอาไปบ่ได้มันเอาได้เพราะว่าเฮาไปโอนให้เขาซื่อๆเพราะนั้นคุยกับเขาโลดรับสายพอจะของสร้างของประเด็นรับสายเนี่ยพอหลายคนตีกลับหมู่บ้านเนี่ยตีกลับมาสองซองเพราะว่าบ่รับสายหรือบางทีก็อาจสิติดธุระต่างๆแบบมั่งบ่อาจสิบ่ได้เจตนาบ่รับแบบอาจสิฆ่าเขียนงั่วอยู่เลยบ่ได้รับสายอันเบอร์แปลกๆเฮียก็โทรกลับก็ได้พี่น้องเนาะหาเจอเขาสิถ่าส่งของแล้วผู้ใดสั่งของไปก็ตั้งใจรับสายโทรศัพท์แน่เนาะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกทีนึง0649789824อีกทีนึงเนาะ0649789824นะครับราคา295บาทนะพี่น้องนะครับเอาแงะเบิ่งเวลาก็รายละเอียดมากว่าสิเว้าเรื่องดินเรื่องการบริหารครอบเชิญในดินก็อาจสิยกยอดไปมือหลังก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็คือสิอวยเท่านั้นแหละเบิ่งเวลาเอาจักหน่อยนึงก็ได้เนาะคือเรื่องความชื้นในดินนี่พี่น้องเนาะมันสำคัญมากขั้นผู้ใดปลูกผักนั่งอันใหญ่เอียงก็ตามดิขาดอะไรคือความชื้นยิ่งปีนี้ทางอุตุคนบอกว่าอาจสิเกิดปรากฏการณ์เอลซูเปอร์เอลนีโญคือสิเกิดภาวะฝนถี่ช่วงแรงอัศจรรย์ผู้ใดเตรียมตัวอะไรผู้ใดขันว่าตกกลางเบิ่งดีๆนะ เบิ่งดีๆเพราะว่าอาจสิเกิดปัญหาว่าจะไปสูบยาไก่ตะกาตะกาแห่งงบวอนเนี่ยฝนอาจสิถี่ช่วงไปหาข้าวดีๆเพราะมันสิถี่ช่วงแล้วก็อาจสิเกิดความเสียหายทางการเกษตรสำหรับพื้นที่ที่ว่าอยู่ไกลชนประทานแล้วก็ดินเนี่ยครับเพื่อมันต้องการความชื้นสำหรับพืชก้านหากพืชหากพืชกับดินเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สัมผัสกันเนี่ยแหละถ้ามันขาดความชื้นถ้าเข้าบริหารจัดการความชื้นบ่ดีมันอาจสิก่อให้เกิดปัญหาเรื่องพืชไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ตามปกติดูดซึมกินปุ๋ยเคมีที่เฮาว่าลงไปบ่ได้เต็มที่เพราะนั้นต้องใส่ใจเรื่องความชื้นขัดเกษตรกรที่สามารถเนี่ยกลับไปวัดความชื้นเนี่ยวัดความชื้นดินอย่างสม่ำเสมอมันเป็นเรื่องที่ดีได้เป็นเกษตรกรที่แบบสุดยอดเนี่ยผู้ใดมีเคียงวัดความชื้นดินเนี่ยวัดดูๆวัดดูๆเจ้าของแปลงบางคนเนาะวัดความชื้นแค่ผิวดินได้มาตรฐานเนี่ยย้อนว่าเจ้าของมีเครื่องวัดความชื้นกลับไปวัดแค่ผิวดินหรือว่านาดินบ่ได้เจาะลงไปเลยถึงระดับหากพืชเนี่ยผู้บางคนวิธีวัดความชื้นดินเพิ่นบอกว่าให้วัดลงไปถึงระดับรากพืชเพราะว่ารากพืชเป็นโตดูดซึมน้ำดูดซึมสารอาหารพืชดูดน้ำจากระบบรากว่ามันผิวดินเนี่ยความชื้นที่ผิวดินเนี่ยที่เขาไปวัดกันเนี่ยนะครับอยู่ระยะประมาณ 0-5 เซนติเมตรเนี่ยครับเขาเรียกว่ามีอัตราการผันผวนสูงมากคืออาจสิแห้งเนี่ยเปียกเนี่ยชื้นเนี่ยและขันระดับเลิกลงไปนั่นต้องคอยเป็นโตวัดที่แท้จริงว่ามันมีความชื้นที่เหมาะสมสำหรับพืชบ่คือระยะเลิกลงไปประมาณ10เซนติเมตร10เซนติเมตรขึ้นไปอย่าไปวัดแค่หน้าดินเนาะคือขันบ่มีเสียงวัดอีลีกับบักยกคุณเบิ้งน่ะล่ะเรื่องเอาไปแค่10เมตรมันชื้นบ่ล่ะนะถ้ามันมีความชื้นอยู่ก็โอเคเพราะว่าบางทีน่ะเขาอาจสิเห็นว่าดินหน้าดินมันชื้นอยู่แต่พืชอาจจะแสดงอาการขาดน้ําก็ได้ได้พี่น้องเอ้าพืชก็แสดงอาการขาดน้ําเพราะว่าหน้าดินมันชื้นอยู่แม้มันก็ขาดเพราะว่าข้างล่างมันบ่ชื้นนี่แหละปัญหามันเพราะการดูแปลงเกษตรก็ต้องดูความชื้นที่ระดับลึกกว่า10เซนครับพี่น้องเนาะอันนี้บอกแบบระบบย่อยขัดจังหวะหนึ่งพอเบิกเวลาไม่ได้แล้วก็สิเหลืออีกนิดเดียวแต่ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขที่ติดตามรายการเกษตรสบายใจเขาพอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:10 นนี่แหละโดยประมาณจนถึง18:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 ดีเจแดงพิชัยสงครามเอาสาระดีๆมาบอกสุพี่น้องท่าบ้านให้รับฟังครับว่ารับสายผู้ใดจัดเสียได้ยุทธสถานีตกขมะเนาะกับว่ายาวไปบางอาทิตย์กับว่าเปิดหอดเพลงว่าเปิดโฆษณาเนี่ยว่าทั้งเสียดายยังมือนี่แหละว่าแต่ตอนรายการจนหอดสุดท้ายรายการพลังพลอาจสิบอกว่ามันว่าคักว่าแน่นอนก็ต้องเป็นความรู้ไปเนาะสำหรับเรื่องของการปรึกษาหาเรื่องอยากแลกเปลี่ยนอย่างกับโทรศัพท์มาหาดีเจแดงได้นะครับโทรได้ตลอดนั่นแหละแต่ว่าจะโทรตอนเดือดหลายกับเศร้าๆหรือจะเปล่าโทรหลายให้โอกาสอาบน้ำอาบท่าแต่งโตใส่สุดไปเห็นเด็กเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ดีเจแดง0649789824 0649789824เอาเป็นมามื้อนี้อำนวยอวยพรให้สุภูสุคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: คดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ป่าคือหัวใจของชีวิตและสายน้ำคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงผู้คนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความเชื่อมโยงนี้อย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายอย่างหนัก
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมณฑลทหารบกที่23ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเทศบาลนครขอนแก่นส่งทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ชุมชนนนทันดูแลประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้ศรีหศักดิ์ร่วมประชุม OECD หารือนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลกย้ำให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการขอนแก่นต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี2569ชูผลงานอำเภอน้ำพองบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่วันนี้ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี2569กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนำโดยนางสิริรักษ์เหมาะพิชัยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต12ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการพิจารณาผลงานของนายกรชวานวินชัยพีรวัฒน์ในอำเภอน้ำพองซึ่งได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติตามภารกิจของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงบูรณาการทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนในทุกมิติทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการเพิ่มรายได้การแก้ไขปัญหาสังคมการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนางานบริการประชาชนโดยอำเภอน้ำพองได้รับคะแนน ITA ประจำปี2568ระดับผ่านดีเยี่ยมและได้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนอกจากนี้อำเภอน้ำพองยังมีผลงานเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคมและการดูแลกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือของฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ภาคเอกชนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะท้อนบทบาทของนายอำเภอในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างอำเภอที่เข้มแข็งปลอดภัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปมขขับเคลื่อนพลังงานสะอาดจับมือพันธมิตรเปิดตัวระบบแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์สำหรับโซลาร์เซลล์ฝีมือคนไทยหนุนครัวเรือนและธุรกิจสู่อนาคตพลังงานยั่งยืนที่อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานแสดงและจำหน่ายแบตเตอรี่พร้อมระบบโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่พัฒนาโดยคนไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนภาคธุรกิจและผู้ที่สนใจได้เข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโซลาร์BESS ซึ่งกำลังมีบทบาทในการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงและพลังงานจากต้นทุนพลังงานที่ผันผวนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมุ่งนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมออกจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านผลิตภัณฑ์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ KKU Volt ที่ได้รับการพัฒนาโดยคนไทยมีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและสามารถแข่งขันของประเทศได้รวมถึงเป็นการยกระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสเปิดงานฟู้ดยูนิเวิร์สอร่อยรับมงรวมร้านเด็ดกว่า50ร้านกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองขอนแก่นวันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสว่าที่ร้อยโทพิชัยวันตาในอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดงานฟู้ดยูนิเวิร์สอร่อยรับมงสำหรับงานฟู้ดยูนิเวิร์สอร่อยรับมงจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์อร่อยจนต้องรับมงรวบรวมร้านอาหารชื่อดังมากกว่า50ร้านค้ามาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองพร้อมสร้างสีสันด้วยการเชิญบุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและนางงามร่วมสร้างสีสันและประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ร่วมงานตลอดการจัดกิจกรรมทั้งนี้ งานฟู้ดยูนิเวิร์สอร่อยรับมงจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง21มิถุนายน2569ณลานแคมปัสคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สัมผัสความอร่อยจากหลากหลายร้านดังในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองตลอดงานต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่9มิถุนายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 984.62 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 402.95 ลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 61.39 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 52.71 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 991.11 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 159.73 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 90.69 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 53.48 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 8.41 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ทั้งหมด 6.90 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่9มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประสบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังจากอันตรายฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียส
10: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
9: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ไทยเวียดนามมิตรภาพแน่นแฟ้นนายกสองประเทศนำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงย้ำเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทั้งหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งอยู่ในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามรวมทั้งเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของนายโตลืมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามและร่วมกันกำหนดทิศทางการนำเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการผสานจุดแข็งของทั้ง2ประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนทั้ง2ประเทศยังคงมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและภาคการธนาคารโดยเวียดนามพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลข้อเสนอของภาคเอกชนไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนการยกระดับความร่วมมือความมั่นคงเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลตลอดจนการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของอาเซียนบนเวทีโลกนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามยืนยันว่าพร้อมที่จะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศมาผสานกันเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตพร้อมย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเพื่อร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตของเศรษฐกิจอาเซียนจบข่าวจันจิรางานรักบรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
11: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1จังหวัดขอนแก่นแจ้งเลื่อนวันสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่นโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่20ถึง26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานั้นซึ่งได้กำหนดดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่12มิถุนายน2569ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1มีภารกิจสำคัญไม่สามารถดำเนินการสอบคัดเลือกตามกำหนดเดิมได้จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกจากวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569เป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569และจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
13: ภาษาไทยวลคำวันนี้เสนอคำว่าโฆษกโฆษกเป็นคำนามหมายถึงผู้ประกาศผู้โฆษณาเช่นโฆษกสถานีวิทยุหมายถึงผู้แถลงข่าวแทนเช่นโฆษกพรรคการเมืองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามภาษาไทยวลคำกับสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
14: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

ัยการแผ่นดินนะครับอัยการแผ่นดินก็คือพนักงานอัยการนะครับหน้าที่ของอัยการก็คือหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับซึ่งในการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับของสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยจัดตั้งหน่วยงานคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการคดีนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับการช่วยเหลือประชาชนของอัยการนะครับก็มีทั้งการให้คำปรึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงการจัดหาทนายความให้ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขครับว่าจำเป็นยากจนนะครับซึ่งสิ่งที่อัยการทำนะครับทุกๆสำนักงานทั่วประเทศนะครับการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะครับในการมาพบกับทางพนักงานอัยการเตรียมแค่หัวใจเข้ามานะครับเตรียมมาเพื่อจะรับฟังว่าสิ่งที่อัยการพูดนะครับคือของทางการจะพูดตรงนะครับพูดตรงนะครับไม่พูดเอาใจนะครับถ้าเกิดเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการพูดเอาจริงไม่เอาใจนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นประชาชนที่เข้ามาปรึกษาหารือนะครับจะหลงทางนะครับไม่คุ้มค่าการพูดเอาใจต่างๆโดยหวังว่าจะให้ข้อพิพาทไปสมประโยชน์ของตนเองตามที่มาปรึกษานะครับคำปรึกษานั้นหาไม่ได้ที่สำนักงานอัยการนะครับสำนักงานอัยการทำก็คือให้คำปรึกษาตามข้อกฎหมายถูกต้องแต่อ่านไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนำมาคือนำหัวใจของทุกคนมาว่าจะต้องยอมรับในข้อกฎหมายที่ทางอัยการได้ให้คำปรึกษานะครับส่วนอื่นไม่ต้องเลยค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ต้องนะครับส่วนข้อพิพาทต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นตำรวจศาลอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่คนที่มีความรู้ส่วนใหญ่จะมาหาอัยการเพราะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของอัยการไม่มีค่าใช้จ่ายเราทำตามความถูกต้องคุ้มครองสิทธิ์นะครับแต่ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์คนที่เข้ามาหาก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรไม่ใช่เรียกร้องแต่สิทธิ์หน้าที่ไม่ยอมรับทางอัยการก็คงจะรับดำเนินการให้ไม่ได้เพราะอัยการต้องคุ้มครองทั้งสองฝ่ายหน่วยงานของอัยการนะครับก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเลือกที่จะเดินทางนี้นะครับพวกเราเลือกที่เป็นอัยการเลือกที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วดังนั้นขอให้ชาวบ้านนะครับตาผีตาสานี่แหละครับเข้ามาหาพวกเราเราพร้อมช่วยเหลือทุกที่ครับ

0: FM 95.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายโกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโหเดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะคอนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอด Facebook ก็เป็นตัวว้า ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บอเพื่อนบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายการที่เสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีและก็เทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับทุกพระองค์ท่านนะคะและก็ทุกรัชสมัยค่ะวันนี้ที่ฉันจะรับพรมั่งคั่งดำเนินรายการกันเช่นเคยขับกล่อมนะคะในยามค่ำคืนด้วยงานเพลงเพราะๆสลับกันไปกับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและก็เรื่องราวที่ให้คนไทยนะคะหันมารู้รักสามัคคีและก็นึกถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยนะคะได้กระทำคุณงามความดีมีเมตตาต่อชาวไทยทุกชนชั้นกันเลยทีเดียวเรามาร่วมต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการที่เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้อยู่คู่กับประเทศชาติไทยไว้ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ผอ. อชิรยามังคานีค่ะ
0: ในยามค่ำคืนแบบนี้ยามเย็นๆนะคะหลังจากที่ทานข้าวปลาอาหารเสร็จเรามารับฟังกันสักหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรามารับฟังเรื่องราวนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะคะปกครองประชาชนคนไทยตั้งแต่สมัยรัชสมัยแรกๆกันเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องปกป้องแผ่นดินไทยกว่าจะได้กอบกู้เอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เปลี่ยนผ่านรัชสมัยหรือว่าเปลี่ยนผ่านฤดูกาลมานะคะจนณปัจจุบันนี้รัชสมัยรัชกาลที่10นะคะเราก็ยังคงมีความอยู่ดีกินดีเรายังมีความรักความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกันแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังเรานำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะสำหรับวันนี้เรื่องของพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังให้รับฟังในยามค่ำคืนนี้กันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่ากษัตริย์นะคะหรือพระมหากษัตริย์มีความหมายถึงว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์คือการปกป้องรักษาพระราชอาณาจักรและขยายพระราชอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลไปยังดินแดนขั้นอื่นเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจตามลักษณะของรัฐแบบจารีตในยามศึกสงครามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพที่ทรงพระปรีชาสามารถและเป็นผู้นำทัพที่เข้มแข็งกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในสมรภูมิรบในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาตินักรบผู้ยิ่งใหญ่ทรงนำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวั่นวันจนอริราชศัตรูต้องแพ้พ่ายไปในที่สุดคุณฟังค่ะด้วยเหตุนี้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรมาทุกยุคสมัยในฐานะผู้ปกครองที่สร้างสรรค์ความมั่นคงและความผาสุกร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมืองวัฒนธรรมการปกครองนี้ได้ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตราบถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมือนบิดาปกครองบุตรทรงสั่งสอนให้ราษฎรให้ทำคุณงามความดีตามหลักธรรมของพระบวรพุทธศาสนาบ้านเมืองจะมีความสงบสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในครานั้นก็เป็นยุคที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆนะคะแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจหรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อย้อนรอยอดีตเราจะเห็นได้เลยว่าคนไทยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวอาหารนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและที่สำคัญเราจะเห็นได้เลยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยนั่นเองค่ะสมัยรัตนโกสินทร์นะคะพระมหากษัตริย์ทั้ง10พระองค์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงอนาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการยังผลให้ประสบกรณิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีตลอดกว่า235ปีสืบมาจนถึงทุกวันนี้ล่ะค่ะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่18ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดสีชุมระบุเหตุการณ์

พ่อขุนบางกลางขาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในช่วงสมัยสุโขทัยนั่นเองล่ะค่ะเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนในค่ำคืนนี้กับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะในสมัยสุโขทัยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่เคยเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าจะได้มาเป็นไทยทุกวันนี้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ

าติดตามกันต่อคุณฟังคะในช่วงเวลาดีๆยามค่ำคืนนะคะกับวันอังคารรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หลายท่านติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะเอาละคราวนี้นะคะเรามาฟังกันต่อนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสุโขทัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นไทยทุกวันนี้ได้

ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวและก็ทางพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะก็ยังคงแบบปกปักรักษาบ้านเมืองกอบกู้เอกราชมาและให้ประเทศไทยมีผืนแผ่นดินไทยอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยกันเลยทีเดียวละค่ะและอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสมดังชื่อเมืองที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขราษฎรมีอิสระในการประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาจริงๆเลยค่ะแหมว่าไปแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปได้จริงๆเลยนะคะและก็ยังมีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นอัตลักษณ์งดงามอย่างยิ่งในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ทร่วงปกครองรวม9พระองค์ระยะแรกใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนหมายถึงหัวหน้าของขุนในแคว้นต่างๆต่อมาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยเปลี่ยนพระนามเป็นธรรมราชาหมายถึงพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยพระนามเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางขาวพระมเหสีคือนางเสืองมีพระราชโอรส3พระองค์พระราชธิดา2พระองค์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1792ถึงปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะหลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลขอมออกไปจากกรุงสุโขทัยได้สำเร็จคุณฟังคะพระองค์ทรงทำสงครามเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรหลายครั้งเลยทีเดียวครั้งสำคัญก็คือทรงยกกองทัพไปรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดซึ่งศึกครั้งนั้นพระราชโอรสพระองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุ19พรรษาได้ทรงช่วยกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อขุนสามชนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงทรงขานพระนามพระราชโอรสว่าพระรามคำแหงนับแต่นั้นมาพระรามคำแหงได้เป็นกำลังสำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในการทำศึกสงครามยังผลให้สุโขทัยนั้นมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเมืองจนเป็นที่เกรงขามของรัฐข้างเคียงอื่นๆนับเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยต่อมานั่นเองล่ะค่ะคุณฟังค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1822ถึง1841ในสมัยของพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นทำให้อาณาเขตของกรุงสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางส่งผลให้กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยราษฎรก็มีความอยู่ดีกินดีนั่นเองแน่นอนประชาชนคนไทยมีความสงบสุขในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะนับแต่มีพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี่คือสมัยนั้นอดีตการมานี่เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีน้ำใจมีมารยาทที่ดีให้กันจริงๆสำหรับคนไทยในสมัยนั้นค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นคือทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อพุทธศักราช1826มีลักษณะพิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่นในสมัยเดียวกันคือมีสระและพยัญชนะอยู่ในบรรทัดเดียวกันสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถที่ล้ำเลิศทางด้านอักษรศาสตร์ส่วนด้านการพระพุทธศาสนาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่กรุงสุโขทัยทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์ใช้สำหรับแสดงธรรมในวันธรรมโสนะ
ส่วนวันธรรมดาพระองค์จะเสด็จประทับเป็นประธานในการว่าราชการแผ่นดินนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสร้างวัดวาอารามจำนวนมากส่วนด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศคุณผู้ฟังคะซึ่งนอกจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนแล้วยังทรงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับผู้ครองอาณาจักรใกล้เคียงอีกด้วยได้แก่พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรภูกามยาวต่อมาพระองค์และพระยางำเมืองเสด็จไปช่วยเหลือพระยามังรายหาเชภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช1839ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องราวที่ดีที่นำมาฝากกันนะคะก็ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยมาตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้ค่ะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยมีความรักความสมสมานที่ดีต่อกันนะคะและสิ่งสำคัญแสดงออกถึงความรักความภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทำให้เราชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีและความสงบร่มเย็นเรื่อยมาตราบจนปัจจุบันนี้ชั่วลูกชั่วหลานกันเลยทีเดียวแล้วค่ะกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันจิราพรมั่งคั่งขอบพระคุณท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่อกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวทรงคุณค่าในการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาททางการฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย41รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามณทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการยกระดับความร่วมมือทุกมิติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์ 3Connect เพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้และขยายตัวสู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมายเนสซีโร่นอกจากนี้ประธานาธิบดีเวียดนามยังให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามพร้อมดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิดและจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังอย่างแน่นอนด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายไทยได้เสนอจัดตั้งกลไกการหารือ2+2ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ดินแดนไทยขับเคลื่อนกิจกรรมต่อต้านประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นรัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบนกกระเรียนจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวันซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามณกรุงฮานอยซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายความมั่นคงไปสู่การปฏิรูปจริงโดยมีประเด็นความร่วมมือที่น่าสนใจ3ด้านประกอบด้วยการยกระดับความร่วมมือทางทหารและทางทะเลมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเยือนการฝึกศึกษาข่าวกรองรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและการส่งกลับสิ่งของบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและงานวิจัยทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนการจัดประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมพร้อมเชิญชวนเวียดนามเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านอกจากนี้ไทยและเวียดนามได้จัดงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนผลักดันยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง3ด้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่ มูลค่าร่วมกันหรือ value chain เปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างกันมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมทั้งด้านระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจในการนี้รัฐบาลไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Three Connectประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ร่วมกันเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำและมั่นคงบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจหากไทยและเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันได้สำเร็จทั้งสองประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษหน้า
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเวียดนามมีความเข้มแข็งทางด้านการผลิตเพื่อการส่งออกมีความเข้มแข็งด้านบุคลากรด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีที่กว้างขวางไปทั่วโลกประเทศไทยเองนั้นก็มีความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกการบริการระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได้
2: นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนชาวเวียดนามว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมของสัมพันธ์ที่สร้างมาร่วมกันในการขยายตลาดและการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: ส่วนด้านการท่องเที่ยวไทยและเวียดนามพร้อมขยายความร่วมมือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสู่ภูมิภาคอาเซียนนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ Three Connect ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งสองฝ่ายผ่านมาตรการ BOI Fast Pass ที่ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจพร้อมพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนผ่านการสแกน QR Codeทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าและการลงทุนในระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนในปีนี้ไว้ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลและตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งด้านการเชื่อมโยงเส้นทางบินการเดินทางทางบกและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกันอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทั้งธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานและผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า40ล้านคนถือเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นตัวคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้เฉลี่ยสูงถึง 50,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเม็ดเงินรวมกว่า 170,000 ล้านบาทจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากพร้อมคาดการว่าจะช่วยหนุนให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ถึง 0.6 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วมีโอกาสเติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 2 ถึง 2.5
6: ตอนนี้จะสังเกตว่าบรรยากาศของการจับจ่ายสอยดูคึกคักและคนก็ใช้เต็มที่นะครับสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะว่าไตรมาสที่3ปี68เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.8% ไตรมาสที่4ขยายตัว 2.5% ไตรมาสที่1ปีนี้ขยายตัว 2.8% การที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวบวกขึ้นเรื่อยๆ2ไตรมาสติดในสัญญาณเชิงเทคนิคคือเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดังนั้นการเอาแรงหนุนของไทยช่วยไทยพลัสที่อัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นจำนวน4เดือนบวกเพิ่มเข้ามาประมาณ80,000 ล้านบาทดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะหนุนเศรษฐกิจได้นะครับในกรอบบวกจากการขยายตัวเดิมเนี่ยประมาณ 0.4 ถึง 0.6% ของ GDP
5: ส่วนความคืบหน้าการที่กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางหอการค้าไทยมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและเห็นด้วยเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่มาจากภาษีและการกู้เงินตกไปถึงมือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เดือดร้อนทางการเงินอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาวทางนี้เสนอแนะให้รัฐบาลเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดต่อสังคมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้ยังคาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่ากรมการข้าวได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2569/70 อย่างเพียงพอผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวและเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศโดยจะเร่งขยายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: วุฒิสภารับยติด่วนศึกษาปัญหาการสวมสิทธิ์และการฟอกตัวด้วยบัตรประชาชนไทยของชาวต่างชาติที่อาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวการประชุมวุฒิสภาวันนี้ที่ประชุมมีมติรับยติด่วนที่พลตำรวจโทบุญจันทร์สมาชิกวุฒิสภาเสนอขอให้พิจารณาปัญหาการสวมสิทธิ์และฟอกตัวตนผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาวกรณีหน่วยงานของรัฐตรวจพบชาวต่างชาติครอบครองเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลในประเทศไทยนำไปสู่การตรวจสอบร่วมกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองและพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสถานะทางทะเบียนและสัญชาติไทยของบุคคลบางกลุ่มแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดตั้งกลไกเฉพาะด้านเพื่อรับมือปัญหาแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าช่องโหว่ดังกล่าวอาจนำไปใช้เพื่อถือครองทรัพย์สินดำเนินธุรกิจผ่านตัวแทนหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานะบุคคลและสัญชาติไทยอันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาประเด็นดังกล่าวและจัดทำข้อมูลเสนอแนะส่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สพท.เร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเหมาะสม
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายใน40เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างก็ภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายแต่เมื่อสพท.ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงประมาณ20รายเท่านั้นจึงสั่งการให้สพท.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างหมอบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
10: หลังจากที่เราลงไปในรายละเอียดลึกแล้วเนี่ยปรากฏเราได้ข้อมูลว่ามีเพียง20รายเท่านั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ได้สั่งการให้สพท.ได้ดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้ในส่วน20รายนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆจะมีวิธีในการเยียวยาอย่างไรก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ
9: ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาและเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลกด้วยการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมหม่อนไหมไทยทั้งระบบตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมหม่อนไหมกำหนด4แนวทางสำคัญได้แก่ การจัดตั้งธนาคารเส้นไหมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตการยกระดับทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ทันต่อความต้องการของตลาดการผลักดันตรานกยูงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและการจัดทำมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการย้อมไหมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าไทยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพัฒนาหม่อนไหมไทยอย่างครบวงจรจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผ้าไหมไทยกลายเป็นสินค้าคุณภาพที่โดดเด่นบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโรดิโกซอสมาเน่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของฟิลิปปินส์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock จึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนารวมถึงเมืองเจเนรัลซานโตสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า450รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของเกาะมินดาเนาได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลได้รับความเสียหายหนังสือพิมพ์ The New York Times ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์จู่โจมของกองทัพสหรัฐรุ่นอาปาเช่ลำหนึ่งตกบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ในทันทีว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกยิงตกจากการโจมตีของอิหร่านหรือประสบอุบัติเหตุจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักบินทั้งสองนายของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วและไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อากาศยานของกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการในอ่าวโอมานและช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือที่สำคัญดังกล่าวซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานขอเชิญรับฟังธรรมะและคติเตือนใจในรายการนานาสารธรรม

นก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยก็หากมีมีคนดีคนเทคนเกเรขี่กระต่ายมีผู้ดีผู้หายผอมอ้วนกะวาไปมีคนบอดคนใบถึงคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักขังติดอยู่ในโลกลาชาลาเฒ่า

19:30 หอดเวลา20:00 หรือว่าทุ่มเคืองหอด20:00ทุกวันอังคารครับผมอันว่ามื้อนี้ผู้ขามาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามื้อนี้เป็นวันอังคารที่9เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569มื้อนี้แรม9ค่ําเดือน7ปีมะเมียเนาะครับเนาะคือเก่าแล้วครับพี่น้องรายการอนาสาระธรรมมาพบพ่อแม่พี่น้องก็นำสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอดมาเบามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเบาให้ฟังบ่ได้เบาให้เสื่อครับเสื่อบ่เสื่อนั่นก็สุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาเพราะว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยสิมาคูกับปะระโตโคสะปะระโตโคสะคันแปลแบบตัดคว่ำแปลแบบเอาเนื้อคว่ำได้ก็คือมันมีคนส่งข่าวหรือมีคนเว้ามาน่ะนะเออก็คือหมายถึงว่ามีคนอื่นเขาพูดมาหรือว่าเราได้มันมีการข่าวสารต่างๆมีการพูดโดยบุคคลอื่นกระสุดแท้แต่ที่ว่ากันไปแต่โดยความหมายของหลักขันภาษาทางการสื่อสารก็คือมันมีผู้ส่งสารหรือมีผู้เว้ามามีผู้ส่งข่าวนั่นเองเนาะคำว่าปรโตโคสะเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาพุทธิบอกว่าถ้าแหล่งข่าวที่เป็นหรือว่าปรโตโคสะที่เป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตอันนั้นก็เป็นเหตุอันควรที่จะเชื่อถือได้หมายถึงว่าสิ่งที่เขาได้ฟังมาเนาะแต่ว่าขันปรโตโคสาหรือว่าแรงข่าวที่บ่แม่นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตอันนั้นก็ต้องคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่าให้พี่น้องเขาเป็นคนหูหนักจักน้อยอย่าเป็นคนหูเบาใจง่ายบ่นว่าได้ยินอีหยังก็เสื่อแล้วก็เว้าไปโดยประการที่บ่ได้คิดพิจารณาบ่ได้เบิ่งหาหลักฐานซะก่อนเพราะฉะนั้นเพิ่นยังค่อยบอกว่าให้ฟังหูไว้หูซะก่อนคําว่าฟังหูไว้หูมันจะฟังให้พิจารณาซะก่อนเนาะค่อยถ่ายถอดออกไปเพราะหยังเพราะว่าคันฟังปั๊บเบาปั๊บโดยประการที่บ่มีการพิจารณากันกองบ่มีการหาแบบคิดพิจารณาซะก่อนเนี่ยคันเบาไปแล้วหามันดีก็หามันถือก็ดีไปหามันผิดล่ะก็เกิดการเป็นลักษณะอาชิมอว่าเป็นการหมิ่นประมาทกันนี่ยังก็ไปคือสารพัดสารเพศสารพัดเรื่องที่มันสิตามมาน่ะนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นได้การหน้าสารธรรมพบพ่อประมีพี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็คือนำสิ่งต่างๆเอามาเบามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังเอามาเบาให้ฟังบ่ได้เบาให้เสื่อต่อไปให้คิดพิจารณาหินตองคักๆเป็นอย่างนั้นก่อนสิเว้าหลายใหญ่ห่างช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วล่ะฝนก็มาแน่บ่มาแน่หม่องมาก็มาหม่องบ่มาก็บ่มาบางหม่องฝนสีหน่อยๆล่มสีหลายๆเป็นจังซั่นเอาละสิเป็นจังได๋ก็สร้างก็ถือไว้ช่วงนี้คือหน้าฝนเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาระมัดระวังสุขภาพร่างกายโรคประจำฤดูกาลมันมีเมือดห้อนก็มีโรคหนาวก็มีโรคฝนก็มีโรคเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าสุขภาพร่างกายเฮาดีซะแล้วไม่ถึงสุขภาพกายเนาะสุขภาพจิตก็สิค่อยดีไปนําแต่คันสุขภาพกายย่ําแย่สุขภาพจิตมันก็ย่ําแย่ไปนําเด็กคนเฮาใจมันหดหู่แน่คันเจ็บปวดแข้งปวดขาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นใครก็ซอกกระแซ่ไรเฮ็ดหยังบ่ได้ก็หุนหวยเจ้าของก็ใจหายคันแม่นผู้เป็นพ่อเป็นแม่คันลูกหลานมาใกล้ก็เปิดหายซั่นเด้นั่นแล้วผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็จะใจหายสูญในกันผัวเมียมันละลูกเต้าเราหลานพ่อแม่พี่น้องป้องไปคันหมายถึงว่าคันสุขภาพร่างกายมันบ่เคยดีมันก็อยากใจหายจังไรเด้นั่นเป็นจังซั่นคันสุขภาพกายบ่เคยดีสุขภาพจิตก็พ่อยเสียไปนําก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของเข้าใจว่าปีนี้ฝนก็จักสิหลายบ่หลายปานใดดอก
เออแต่ว่ามองโต๊ะกับโต๊ะอยู่มองบ่โต๊ะกับ

0: ห่างๆจะได้ก็คือเก่าเลยพี่น้องเอามันเป็นธรรมชาติเฮาก็ยังสิว่ายังได๋จังสิไปโทษผู้ใดล่ะมันเป็นจังซี่เฮ็ดจังได๋ก็อดสาเอาอดสาเอาเฮ็ดจังได๋มาหาตกหาบ่ตกหาฮ้อนหาหยังก็ว่ากันไปนั่นล่ะพลคนก็ว่าจักน้ําย่ําฝนอยู่ในดอกฮ้อนว่าซั่นเอาก็ธรรมดาเนาะหน้าฝนกับหน้าฮ้อนมันก็ต่อๆกันมากกันฝนบ่ตกมันก็ฮ้อนลดเป็นจังได๋เพราะว่าอากาศบรรยากาศโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากน้ํามือมนุษย์เฮานี่ล่ะหาขุดปลาเผาปลาหาผ้ากันทั้งกกไม้ไงควานหลายไปนั่นซั่นแล้วผ้ากันซื้อแต่ยอดย่านข้านถามไม่ขี่รถน้ำมันคุมมือกับเพื่อนขี่รถไฟฟ้าสนั่นบ้านใหม่เพื่อสิลดมลภาวะลดควบห้อนเอาว่ากันไปสรุปแล้วก็เอาเป็นว่าก็โทษเจ้าของนี่แหละมนุษย์เท่านี่แหละผู้เฮ็ดก็ได้ทั้งหลายทั้งปวงบ่ต้องไปโทษสัตว์อื่นบ่ต้องไปโทษโกกไม่ง่ายควานผู้เขาเล่ากายนี่เนาะโตเจ้าของนี่ล่ะน้ำท่วมก็ย่อนมนุษย์ให้ได้ละตัดถนนหนทางถมที่ถมทางจักมองใดต่ำก็ไปถมมันสูงมองใดสูงก็สูงไปนาอีกเอาไปมาน้ำไปตามธรรมชาติมันเคยไปห้องของมันเอาไปมาไปตันห้องมันบ่ไปมันก็ท่วมมันมันนี่บัดนี้กับมนุษย์เฮานี่ล่ะเนาะอย่าไปโทษธรรมชาติครับนั่นล่ะเอาฝากพี่ฝากน้องเฮาไว้ถึงสุขภาพครับผมเพราะว่าคันเฮาเจ็บเป็นในรุ่นมากนี่มันก็ลําบากเสียการเสียงานเสียเงินเสียทองไปหาหมอซื้อบัญญัติท่านั่งไม่กินนั่นล่ะคันบ่เจ็บใครได้เปิ้ดีที่สุดเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้ลูกหลานก็เปิดโรงเรียนแล้วคันลูกหลานเจ็บเป็นดูนี่ขาดโรงเรียนจะได้เรียนบ่ทันหมู่บ่เอาละแนวมื้อนั้นเนาะเอาให้รักษาซอยกันดูแลสุขภาพด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการนานาสารธรรมเอาบัดนี้ขออนุญาตอันอวยเข้ามาหาหม่องที่นำมาฝากพี่น้องเฮาเมื่อนี้ขออนุญาตบาดคำนำขอคิดสะกิดใจประเด็นที่ว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอฟังอีกทีนึงกับผมชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอนี่แหละครับผู้จังผู้ขาเบานี่แหละช่วงนี้นี่มันหนาฝนชีวิตเฮาก็บ่แม่นง่ายเลยครับมันท้าทายเสมอคือบ่ฮู้ว่ามื้อใดฝนมันสิตกแถบบ่แถบบางเทื่อพยากรณ์อากาศก็ว่ามันสิตกที่ตกอยู่เมืองขอนแก่นตกอยู่แถวเมืองร้อยเอ็ดสารคามหนองบัวอุดรในพื้นที่นี่ละฝนจะตก 70% 70% ยังบอกไหนล่ะจะเป็น70เฮาหรือ70เขาก็บอกบ่ถีกตัวไปแต่ว่ามันก็ขับไข่ขับค่าอยู่ตัวไปนั่นเป็นสั่นทีนี้พอมันฝนตกฝนลงมาแบบมันก็เกิดปัญหาเด้มันเสี่ยงต่ออากาศบางทีขันเฮาบ่มีการป้องกันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเฮาหรือการงานเฮาหยังก็สร้างล่ะเนาะขันเฮาบ่ได้เตรียมการดีๆนี่โอกาสที่จะเกิดความเสียหายก็มีครับเข้ามาเสียหายไปได้หยังเช่นสมมติบางทีบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดงานนี่ติมื้อเกิดมาบ่ได้เตรียมการบ่ได้เอาอันเสียกันฝนไปเกิดจังหวะ5จังหวะได้ไปขี่รถไปทางกลับบ้านก็ไกลจักหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ไปฝนตกลัดทางบัดนี้มื้อเกิน 5:00 นก็บ่มีบัดนี้เสียกันฝนก็บ่ได้เอาไปนั่นขี่ตากฝนอ่องเหงาๆๆไปเอาไปมาไข่ซ้ํานั่นแหละเป็นจังซั่นเนาะเนี่ยชีวิตมันไม่ง่ายมันท้าทายเสมออันนี้เบาพื้นฐานให้ฟังที่นี่คันเฮามองในภาพกว้างครับชีวิตมนุษย์เฮาเกิดมาแล้วเรียนหนังสือหนังหาเนาะเรียนหนังสือหนังหาทำการทำงานแต่งการแต่งงานมีครอบมีครัวมันเป็นไงเด้ครับสวยสิตำหูเป็นแจตำแพ้เป็นผ่าสวยที่สั่งเฮียนสวยที่สั่งเฮียนสั่งสั้นมีผัวก็ต้องเลี้ยงผัวมีเมียก็ต้องเลี้ยงเมียมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกสรุปแล้วก็คือชีวิตครอบครัวชีวิตคนครอบขางสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกเต่าเล่าหลานความเป็นชีวิตมนุษย์ความเป็นครอบเป็นครัวเป็นสังคมมนุษย์มันก็ต้องดูแลกันไปบางทีค่าใช้จ่ายมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีอันนี้ก็อยากได้ธรรมดามนุษย์เฮามีครอบมีครัวแต่งการแต่งงานมีสามีภรรยาก็อยาก มีรถมีหยวดย่านข้านหามโสบได้รถไงกับมีมอเตอร์ไซค์อยากมีเฮือนมีซ่านอยากมีไฮหน้าสาโทอันนี้คือมันบ่แม่นแนวที่สิได้มาง่ายๆโดยที่สุดเอาละกับมีช่องทางโดยการกู้หนี้ยืมสินจากทางธนาคารเอามาลงทุนเหลือยืมจากบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆมาลงทุนโดยประการที่ก็ต้องเสียเป็นได้เดือนเนาะใจเขาเป็นได้เดือนใจนี่เป็นได้เดือนนี่ทั้งนั้นก็มานี่ทั้งนี้ก็มาโปรคนก็เอาในระบบพ่อก็ไปซาวหานอกระบบไปอันนี้ก็บ่ใส่ใจซุ่มเป็นหนี้นํากันซิเนาะเพราะฉะนั้นการบริหารชีวิตนี่คันเฮาบ่ระมัดระวังนะครับคันเฮาบริหารชีวิตอยู่บนความประมาทเนี่ยโอ้ลำบากเนี่ยขออนุญาตย้อนนิดนึงอันนี้ขออนุญาตเบาเป็นตัวอย่างเนาะบ่แม่นว่าเอามาซ้ำเติมกันได้อันนี้เบาให้ฟังเบาให้ฟังกับสิ่งที่มันผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยพี่น้องปีประมาณเอาตีซะว่า6 3 6 4 6 5เอา3ปีนี่แหละที่มีพี่น้องเฮาผู้ทําการทํางานโดยเฉพาะผู้เพิ่นที่บ่ได้เป็นข้าราชการเนาะทํางานห่างด้านบริษัทต่างๆเพิ่นก็มีการวางแผนในการเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้สุดท้ายพอมันเข้าสู่ภาวะโควิดประมาณว่าปี6 3 6 4 6 5มันก็เกิดภาวะหลายอย่างล่มสลายบนเทอระบบเศรษฐกิจคลอเคลียก็ต้องมีการหยุดปิดโตมีการปลดพนักงานโอ้มันนึงมันเหนื่อยเนี่ยเห็นบ่ครับบางคนตกงานบางคนกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถชีวิตกำลังสิไปได้สวยมาถึงภาวะนี่แสกซ้อนเขามาต้องออกจากงานทั้งสามีทั้งภรรยาหรือบางทีภรรยาออกสามีบ่ได้ออกแต่ว่ารายจ่ายบ้านมันก็ค้ำคอได้รายจ่ายในครอบครัวเฮ็ดจังได๋บ้านก็ซื้อแล้วรถก็เอาแล้วได้บางครั้งก็ต้องยอมสละบางอย่างบางทีก็ต้องยอมสละรถเพื่อเจ้าบ้านไว้หรือบางท่านก็รักษาบ่ได้ทั้งรถทั้งบ้านนี่นะครับคือชีวิตความเป็นจริงแต่การอาชีพไว้มันคงเนาะแล้วบริษัทไงผู้เพิ่นมันคงหรือเพิ่นมีการระบบแก้ไขซอยกันไปก็พออยู่ประคับประคองกันไปประคับประคองกันไปบางเศรษฐกิจก็ล่มร่องปิดโตเปรียบเสมือนสมัยก็ยังปี2540ที่ภาวะเงินบาทร้อยโตอันนั้นก็เฮ็ดให้ธุรกิจบางอย่างก็ต้องล่มต้องอู้หลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาในการบริหารชีวิตบ่ว่าลูกเต่าเราหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นอยากให้ขอคิดหรืออยากแนะนำมาเฮ็ดหยังก็สร้างขอให้เฮาคิดพิจารณาให้ทีถ้วนโดยที่สุดก็กลับมาหาธรรมะของพระพุทธเจ้าขอที่บอกว่าอย่าประมาทเครื่องให้คิดพิจารณาหินตองคักๆซะก่อนค่อยก้าวไปค่อยขยับไปค่อยเฮ็ดไปมันต้องมีการเพื่อทางหนึ่งทางสองว่าไปแล้วคันว่าไปแล้วเงินค้ำกำเกี่ยวการใช้เงินกันในทางหลักของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ให้แบ่งหลายส่วนเด้ส่วนเก็บก็เก็บส่วนใส่ก็ใส่ส่วนทำบุญก็ทำบุญเนี่ยก็ให้แบ่งไปเพราะฉะนั้นคันผู้ใดรู้จักระบบการเงินการคลังโดยเฉพาะผู้ใดทำงานที่เกี่ยวกับการเงินการคลังหรือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจเนี่ยนักยังเนี่ยสังเกตว่าอย่างเช่นในประเทศเขาเองเนี่ยแต่ละประเทศเขาต้องมีเงินคงคลังแล้วเงินเรียกว่าเงินสำรองนะเงินสำรองไปบอลมันมีแต่ละแม่ใจเหมือนประมาณเนี่ยคือเงินสำรองก็ต้องมีเก็บไว้เพราะยังเพราะว่าถ้าหากเกิดภาวะฉุกเฉินก็ต้องเอางบสำรองตัวนั้นครับมาใส่แต่ถ้าในภาวะปกติก็ไม่แตะก็เอาไว้ตรงนั้นเนี่ยระดับประเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับเงินที่เป็นเงินสำรองไว้บางหันเพราะว่าหากเกิดภาวะน้ำท่วมกับท่านหันฉุกเฉินเกิดเหตุการณ์ใหญ่ก็ไม่เห็นยังไงเงินงบประมาณที่ใส่ประจำปีที่ผ่านลงมาแล้วมันพอใส่มันก็ต้องไปดิ่งงบกลางหรือว่างบที่งบสำรองตัวนั้นที่สำรองไว้ใส่ขึ้นมาใส่นะครับที่นี่ขันห้องไม่มีงบสำรองบางหันอยู่ในแบบนี้เปรียบเสมือนครอบครัวเฮาก็ต้องมีเงินสำรองในส่วนที่ฝากเก็บไว้ก็ต้องมีในส่วนที่ใส่ประจำของเป็นรายจ่ายประจำบ้านก็ต้องเป็นอีกอันนึง อันใดที่ใส่ในการพ้นหนี้พ้นที่นี้ก็ต้องแยกแยะต้องบริหารดีๆเพราะว่าถ้าเกิดภาวะฉุกเฉินว่าเฮาสิสามารถบริหารชีวิตได้บริหารงานครอบครัวเฮาได้นะครับคันเฮาฮู้จักบริหารชีวิตเจ้าของเนี่ยค่อยๆเดินนะครับบ่ต้องเฝ้าบ่ต้องรีบร้อนค่อยเฮ็ดไปค่อยกระทําบําเพ็ญไปชีวิตเฮาก็สิได้แบบบ่อยู่บนเส้นได้บ่อยู่บนความเสี่ยงนั่นน่ะแต่กันท่านได้มักโลดผลเอากับบ่ได้ว่ากันก็ลองเบิ่งแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งด้วยว่าคันเฮาตัวผู้เดียวอีกแบบนึงเนี่ยแต่ว่าคันเฮามีครอบมีครัวมีลูกมีภรรยาสามีที่ต้องดูแลอันนี้มันก็ต้องซอยกันคิดซอยกันบริหารโดยเฉพาะสามีภรรยาลูกเต้าก็ต้องซอยกันคิดซอยกันพิจารณาเบิ่งชีวิตมันบ่แม่นของง่ายมันท้าทายเสมอแต่ถ้าเราก้าวอยู่บนความระมัดระวังก้าวไปข้างหน้าอยู่บนความไม่ประมาทชีวิตเฮาก็สิบ่พลาดพังอย่างหลายนั่นนะมาดแม่นว่าเกิดหยังขึ้นเฮาก็ได้สามารถเตรียมตัวท่านต่อไปก็คือสิบ่ถลำเลยเกินไปคอยไปก็คืออยู่บนพื้นฐานของความรู้เท่าทันเฮากับประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆมึงสถานการณ์ประเมินสถานการณ์เนาะคิดพิจารณามึงเฮามีรายรับเท่านี้รายจ่ายของคนที่มีเท่าใดรายจ่ายกับบุคคลที่เกิดรายรับพอคันรายจ่ายเกิดรายรับก็เกี้ยงแอเสียละ บ้านเฮาผู้เฒ่าบ่มักว่าเด้ได้หากิน10แบบนั้นบ่ไหวเด้คันได้หาอย่างน้อยก็ต้องกิน3กิน4อย่างน้อยก็ต้องเหลือ1ก็ยังดีเด้ต่อไปเรียกว่าได้หากินหานี่แกดีแต่ว่าก็ยังบ่ดีปานใดเพราะว่ามันบ่เหลือเก็บต่อไปคันได้หากินซี่นี่ยังหน่อยมันยังเหลือ1เด้แต่ว่าคันได้หากิน6นี่โอ้ยอันนี้เรียบร้อยเลยชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องเฮากับผมให้ดูแลชีวิตเจ้าของคือบางครั้งเฮาเจ้าชีวิตเฮาไปเดิมพันต่อไปเฮาต้องค่อยๆไปชีวิตนี้มันสั้นนักเราก็ใช้อย่างระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปในส่วนเวลาที่เฮาสิทํามาหากินกับทํามาหากินก็ควรสิแบ่งเวลาในการไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาเรียกว่ารักษาศีลเจริญภาวนาความหมายก็คือส่วนทํามาหากินก็มีเวลาไปในส่วนที่เฮาสิเข้าวัดฟังธรรมหรือแบ่งเวลาในการที่สิประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องให้มีแน่ย่าหน่อยก็มีเวลาในการอ่านหนังสือธรรมะเนาะอ่านข้อคิดสกิดใจของครูบาอาจารย์จากหนังสือหนังหาหรืออาจารย์กระบาไปก็เพื่อหยังเพื่อว่าเฮาสิได้ย่างทางทั้ง2เส้นแม้แต่ว่าทางโลกเฮาก็ย่างทางธรรมเฮาก็ไปต่อไปก็สิได้ประกอบประคองชีวิตเฮาอย่างหน่อยก็คือสิได้ดึงสภาพจิตใจเฮาจะได้รับรู้เรื่องต่างๆทางธรรมะจะได้นํามาประพฤติปฏิบัติในการประกอบประคองชีวิตการก้าวเดินในชีวิตเฮาก็จะเป็นไปอย่างระมัดระวังซั่นน่ะมาดแม่นว่าเกิดหยังขึ้นเกิดความผิดพลาดหยังมันก็สิบ่ล่มแห้งนะพอกันเฮาไปโดยระมัดระวังเนี่ยมันเกิดหยังขึ้นมันก็ยังพอทําเนาแต่กันเฮาบ่มีความระมัดระวังเนี่ยถ้ามันเกิดหยังขึ้นคันล่มมันล่มแห้งคันเจ็บมันเจ็บหลายแต่ถ้ามีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันแม้ได้เป็นอย่างมากมันก็สิเป็นอยู่บนความที่เฮารู้เท่าทันก็จะบ่เจ็บหลายจะบ่เป็นอย่างหลายเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาเนาะขอคิดจะคิดแจกประจําวันอังคารนี้เอาสําหรับพี่น้องบัดนี้เวลาของรายการนานาสารธรรมประจำวันอังคารนี้กับเบิร์ดและผู้ขาวรเทพเพียงแก่ก็แสดงลาพระจากบริเวลาเพียงตัวนี้พ่อกันนานะครับพ่อกันในวันอังคารนาสำหรับวันอังคารนี้วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการนานาสารธรรมได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: พระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศซานอันโตนิโอสเปอร์ชนะนิวยอร์กนิกส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประมุขสงฆ์ไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกับเครือข่ายสถานปฏิบัติธรรมต้นแบบและองค์กรทางพระพุทธศาสนาจำนวน10แห่งทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอาทิวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดมหาธาตุยุวราชบรังสฤษดิ์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคได้แก่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าถ้ำวัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายพระกุศลได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในทุกจังหวัดมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในวันอนันทมหิดลประจำปี2569
3: นายชัยวัชชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเนื่องในวันอานันทมหิดลประจำปี2569 นะสถานที่สำคัญ3แห่งได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์มีพระราชปรารภในการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นต้นกำเนิดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่สองของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นในวันที่5มิถุนายน2489ทรงหว่านข้าวณแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคตในวันที่9มิถุนายน2489จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการศึกษาเนื่องในวันอนันทมหิดลแพทย์หญิงเลิศลักษ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันอนันทมหิดลณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4: ที่วัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงในพื้นที่บ้านจอดน้ำใสหมู่ที่2ตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยงานความมั่นคงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสนี้พลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้แทนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทุกมิติเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีร่วมกับนายเลมินฮึง นายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับข้อกังวลของนักลงทุนไทยโดยได้รับการตอบรับจากผู้นำเวียดนามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้พบปะและร่วมหารือแบบตัวต่อตัวกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพและตั้งใจเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้หารือถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศว่าทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านำความเข้มแข็งของสองประเทศมาผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเวทีโลกภายใต้ความจริงใจและความไว้ใจกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าได้รับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับฝ่ายมาเลเซียล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกันคาดว่าฝ่ายมาเลเซียจะได้รับหนังสือภายในวันนี้และก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้าก
7: ระทรวงเกษตรของไทยเราเนี่ยมีประสงค์ที่อยากจะไปพบกระทรวงเกษตรของมาเลเซียโดยเป็นระดับรัฐมนตรีโดยท่านสุริยะก็ประสงค์ที่จะเดินทางไปเองนะครับไปด้วยกันกับผมถ้าเป็นตามหนังสือเนี่ยก็คือพุธหน้าเป็นต้นไปทางการมาเลเซียสะดวกวันไหนเนี่ยได้เลยเรายื่นหนังสือไปเช่นนั้นนะครับครับคือหนังสือเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เซ็นออกไปเนี่ยวันนี้ถ้าไปถึงของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในใจความเนี่ยมีบอกระบุนะครับว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปแต่ตัวระดับฝ่ายปฏิบัติการของกรมประมงเองเนี่ยพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยหมายความว่าถ้าทางการมาเลเซียรับหนังสือและตอบรับข้อเสนอของเราเนี่ยก็ทางกรมประมงหรือทางระดับปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรก็พร้อมเลยพร้อมไปได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมประมงปรับลดมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียจากเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันให้เหลือเพียง7วันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อเป็นช่องทางในการเจรจาระหว่างประเทศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งของไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านราคาผลผลิตการส่งเสริมการบริโภคการลดต้นทุนเกษตรกรโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ได้รับทราบในวันพรุ่งนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการดำเนินการครบรอบ28ปีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้ง
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยพร้อมขับเคลื่อน ื่อระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปิดท้ายมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอแม่แจ่ม
9: นายแพทย์ธำรงหานวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ามูลนิธิโรงพยาบาลนครพิงร่วมกับมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลจัดหน่วยแพทย์อาสาคัดกรองมะเร็งลำไส้เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มแรกมีผู้ป่วยเข้ารับการส่องกล้องรวม72รายณโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวน22คนร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้สำหรับโรคมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นๆของคนไทยสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเดินทางยากลำบากจึงขาดโอกาสในการเข้าคัดกรองการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นและช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายนอกจากนี้อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่ทางการรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษ2สหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคนยาจับกุมตัวผู้ประท้วงหลายคนในเมืองนันยูกิทางตอนกลางของเคนยาที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์กักกันสำหรับชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาของรัฐบาลสหรัฐภายในฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองนันยูกิซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเคนยาจำนวนมากโดยมองว่าสหรัฐกำลังผลักความเสี่ยงด้านสาธารณสุขด้วยการให้เคนยาเป็นผู้ดูแลชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดา ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้ามายังสหรัฐซึ่งแตกต่างจากช่วงการระบาดของอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2557ถึงปี2559ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอนุญาตให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันสามารถเข้ารับการรักษาภายในประเทศได้สำนักงานศุลกากรจีนหรือ GAC ออกแถลงการที่ระบุว่ายอดการส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 14.1 และคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ร้อยละ 15แม้ว่าจีนเผชิญกับผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามการส่งออกของจีนไปยังภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่3ซานอันโตนิโอสเปอร์บุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกถึงเมดิสันสแควร์การ์เดน115-111ทำให้ไล่ตามซีรีส์มาเป็น1-2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าสตาร์ดังของสเปอร์ทำไป32คะแนน8รีบาวด์และ6แอสซิสต์สเตฟอนคาสเทลทำ23คะแนน5รีบาวด์ช่วยให้ทีมเอาชนะได้สำเร็จการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการ Bank of America Chicago 2026คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำเวลา1ชั่วโมง3นาที20วินาทีจบที่8ในการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของแดเนียลอีเบนโยจากประเทศเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง39วินาทีเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาลล่าสุดอย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocketระหว่างปี 2023 ถึง 2025 และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี 2021 ถึง 2023 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันปีนี้กลับมาจัดในเขตเมืองกำแพงเพชรอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยใช้เส้นทางผ่านแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดด้านนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมร้านอาหารและร้านค้าของฝากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นกินลมชมเมืองเก่ากำแพงเพชรและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดอีกด้วยจากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026ที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมในการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีระหว่างทีม Anette Tisกับทีม AB Hockey หลังนักกีฬาชาวจีนวัย14ปีของทีมอเนสเททิส แสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต่อผู้ตัดสินชาวไทยจากความไม่พอใจต่อคำตัดสินระหว่างการแข่งขันจนมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ออกสู่สาธารณะและได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากภายหลังเกิดเหตุคณะผู้จัดการแข่งขันนำโดยโค้ชพึ่งนุชชนาธพงษ์ฤกษ์ดีผู้จัดการแข่งขันได้มีการลงโทษนักกีฬาโดยตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอเนสเททิสได้ลงแข่งขันในอีก2นัดที่เหลือและทีมอเนสเททิสได้เดินทางกลับไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเปิดเผยว่าจูดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งของสโมสรเรอัลมาดริดจะต้องแสดงศักยภาพและทุ่มเทอย่างเต็มที่หากต้องการยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แม้เบลลิงแฮมจะมีชื่อติด1ใน26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นนำของโลกแต่ทูเคิลย้ำว่าขณะนี้ทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่มีศักยภาพพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงถึง 14-15 คนทำให้ทุกตำแหน่งต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่เบลลิงแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นตัวจริงแต่จะต้องพิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าเจ้าตัวมีโอกาสขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้หากรักษามาตรฐานการเล่นที่น่าประทับใจต่อไปกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

0: ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกันใครก็ตามที่มีนิสัยคดโกงไม่ซื่อตรงต่อการประกอบอาชีพการงานอีกทั้งยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในอันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีได้โดยตลอดรอดฟังเผลอปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำกล้าที่จะกระทำบาปกระทำการอันทุจริตบุคคลนั้นย่อมเป็นคนน่าสงสารเพราะเท่ากับเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนไม่มีเกียรติและเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะไม่อาจพบกับความสุขความเจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าคนจะได้รับเกียรติก็เพราะความสัตย์ยิ่งถ้าท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจและจริงวาจาก็จะยิ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเพิ่มขึ้นได้ชื่อว่าเป็นคนชั้นสูงและย่อมประสบความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขใจและความเจริญใจที่บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านในทันทีและในขณะเดียวกันท่านย่อมได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาพระโอวาทประทานในพิธีปฏิญาณตนโครงการแท็กซี่จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจวันที่6สิงหาคม2560
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยความภูมิใจของชาวไทยทุกคนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติกับรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมาดำเนินรายการให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มโดยประมาณก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะนำเรื่องราวของพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยเราจากอดีตสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันให้เราได้รับทราบนะครับเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ผมจะพยายามสรุปประเด็นสำคัญและถ้าหากว่ามีเรื่องสำคัญบางอย่างบางเรื่องผมก็จะนำมาขยายผลให้ท่านได้รับทราบกันในรายการนี้อย่างน้อยให้เราได้รับรู้ถึงความเป็นมาของประเทศไทยเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่เรามีชาติเรามีประเทศเรามีศาสนาเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นี้มีมาโดยต่อเนื่องนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็แค่อยากจะเรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าที่จริงแล้วนะครับความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยนะครับมีอยู่สามอย่างนะครับความเชื่ออย่างแรกเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อว่าเป็นพ่อปกครองลูกนี่คือสมัยสุโขทัยนะครับพ่อปกครองลูกประชากรน้อยฉะนั้นก็ความใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองก็คือพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรคือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินนี่ใกล้ชิดกันก็เป็นพ่อปกครองลูกความเชื่อต่อมาครับเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมุติเทพในศาสนาพุทธนะครับเชื่อแบบนั้นคือเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทวดาเป็นสมมุติเทพนะครับที่มาปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ท่านนะครับเหมือนเป็นเทวดาเอาง่ายๆนะครับมีการใช้คำราชาศัพท์ต่างๆเหล่านี้และความเชื่อที่3ทางด้านศาสนาพราหมณ์นะครับก็เชื่อว่าพระมหาก

อาจารึกในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ได้ประดิษฐ์อักษรไทยก็สามารถร้อยเรียงมีหลักฐานต่างๆนะครับจึงนับจากสุโขทัยซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยครับมีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่านั้นนะครับแต่ว่านะไม่มีพยานหลักฐานที่จะสามารถอ้างอิงได้ดังกล่าวนะครับตอนนี้สุโขทัยเนี่ยครับก็เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช1792นะครับถึง1981เริ่มเมื่อมีคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับได้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นสุโขทัยก็แปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับก็มีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับเป็นปฐมกษัตริย์นะครับราชอาณาจักรไทยก็รุ่งเรืองที่สุดในยุคนี้ก็สมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามีกษัตริย์ที่ขึ้นชื่อว่าพ่อขุนนี่3พระองค์เท่านั้นนะครับ3พระองค์ครับ1ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กษัตริย์องค์ที่2พ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์และองค์ที่3ก็เป็นพระราชโอรสนะครับเช่นเดียวกันนะครับของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละนะครับในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยครับประเทศไทยเรานะครับก็รุ่งเรืองสุดขีดนะครับขยายอาณาเขตไพร่ฟ้ามีความสุขนะครับทำมาหากินคล่องนะครับประชาชนก็นะอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาฉะนั้นหลักสำคัญของการปกครองในสมัยสุโขทัยก็คือพ่อปกครองลูกอย่างที่ผมว่านะครับก็ถือได้ว่าครอบครัวเป็นครอบครัวหนึ่งของประเทศไทยเราในสมัยนั้นนะครับมีพ่อเมืองมีหัวหน้าเมืองที่เรียกว่าพ่อขุนนี่แหละนะครับปกครองแล้วก็มีอเนกนิกรสมมุติก็หมายถึงราษฎรนะครับยกย่องให้เป็นผู้ปกครองเพราะว่าพระมหากษัตริย์หรือว่าพ่อนะครับเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมมีอำนาจสูงสุดในการปกครองรวมอยู่ในองค์พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นหลักการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยนะครับก็มีพื้นฐานอยู่บนหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาและก็การจัดระเบียบสังคมของชาติไทยเรานะครับต่อมาครับหลักการจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรครับในการปกครองราชอาณาจักรนั้นถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์นี่จะทรงมีและใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารการปกครองทั้งปวงในราชอาณาจักรนั้นพระมหากษัตริย์ครับก็ไม่สามารถกระทำด้วยพระองค์เองได้ทุกประการนะครับฉะนั้นก็มีการจัดลำดับชั้นความสำคัญของเมืองในประเภทต่างๆเพราะอย่าลืมว่าในสมัยนู้นนะครับการเดินทางลำบากการติดต่อสื่อสารกันก็ลำบากนะครับฉะนั้นการจัดประเภทลำดับของเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือการปกครองให้มีประสิทธิภาพในการบริหารสั่งการต่างๆนะครับโดยเมืองหลวงอันดับแรกนะครับเมืองหลวงหรือว่าราชธานีนะครับก็คือกรุงสุโขทัยนี่แหละครับเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางเป็นศูนย์รวมของการปกครองของชาตินะครับให้ท่านสังเกตนิดนึงแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้คำว่ากรุงเนี่ยนะครับใช้เฉพาะเมืองหลวงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเมืองอื่นๆถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองสำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่ใช่เมืองหลวงเขาไม่ให้ใช้กรุงอาจจะใช้คำว่านครหรือมหานครก็แล้วแต่นะครับนั่นคือนะครับการปกครองอันดับแรกในเมืองหลวงหรือว่าในราชธานีนะครับขั้นต่อมาก็หัวเมืองชั้นในแล้วแต่นี้ในสุโขทัยนะครับในหัวเมืองชั้นในนี่ก็เมืองลูกหลวงนะครับคือส่งลูกให้ไปปกครองด้วยเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเป็นกษัตริย์ประมาณนี้นะครับเมืองลูกหลวงหรือว่าเมืองหน้าด่านล้อมรอบราชธานีทั้ง4ด้านครับในสมัยสุโขทัยท่านผู้ฟังครับมีเมืองลูกหลวงก็คือเมืองศรีสัชนาลัยหรือว่าเมืองสวรรคโลกนะครับก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของสุโขทัยต่อมาก็มีเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกครับอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับ
และต่อมาก็เมือง

0: สะหลวงหรือว่าพิจิตรครับอยู่ทางทิศใต้และทางด้านทิศตะวันตกก็คือเมืองนครชุมหรือกำแพงเพชรนี่คือหัวเมืองชั้นในครับหัวเมืองชั้นในเมืองลูกหลวงหรือว่าเมืองหน้าด่านล้อมรอบราชธานีก็คือเมืองหลวงนะครับเผื่อศึกเสือเหนือใต้ขึ้นมาก็เมืองลูกหลวงก็จะคอยปะทะไว้ก่อนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเพื่อประสิทธิภาพก็มีหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกก็อยู่ไกลออกไปแล้วนะครับได้แก่เมืองท้าวพระยามหานครครับจะอยู่ไกลออกไปแล้วขอให้ผู้ที่มีบทบาทในเมืองนั้นนะครับเป็นท้าวพระยามหานครแต่ก็ต้องมีการส่งสวยมีการที่ส่งกำลังทหารมาช่วยเมื่อเกิดศึกสงครามอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับและสุดท้ายครับก็คือเมืองประเทศราชครับเมืองประเทศราชก็ได้แก่เมืองต่างชาติต่างภาษาอยู่นอกราชอาณาจักรนะครับก็ปล่อยให้เขาปกครองกันเองนะครับและก็มีการส่งสวยส่งเครื่องราชบรรณาการต่างๆเหล่านี้แหละนะครับนั่นคือการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัยหัวเมืองก็คือหัวเมืองที่เป็นราชธานีหรือเมืองหลวงจากนั้นก็เป็นหัวเมืองชั้นในนะครับเมืองที่อยู่ใกล้ชิดนะครับรอบๆเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในจากนั้นก็เป็นหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็สุดท้ายก็คือเมืองประเทศราชนั่นคือรูปแบบการปกครองของสุโขทัยในสมัยนั้นนะครับพอมากรุงศรีอยุธยาครับก็เริ่มจากปี1893ถึง2310พระเจ้าอู่ทองครับก็ได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับเมื่อปี1893แล้วก็สามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยครับเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับราชอาณาจักรอยุธยาอยุธยาแปลว่าเมืองที่ไม่มีการพ่ายแพ้เมืองที่ไม่มีการสู้รบประมาณนี้นะครับความหมายของอยุธยานะครับตอนนี้วัฒนธรรมทางการปกครองของไทยสมัยอยุธยาก็นำเอามาจากวัฒนธรรมการปกครองแบบขอมเลยนะครับขอมในที่นี้ไม่ใช่เขมรนะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะขอมคือเขมรบางทีเขมรก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นขอมเพื่อที่อยากจะได้มีอำนาจจะได้เคลมสิ่งต่างๆจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับฉะนั้นวัฒนธรรมนะครับของขอมเป็นแบบขอมนะครับซึ่งก็รับมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอยุธยาของเราเนี่ยครับถ้าหากว่าท่านดูแผนที่แล้วมันอยู่กึ่งกลางระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมขอมนะครับเป็นเวลานานก่อนที่เราจะมาเป็นอิสระแล้วก็นำเอาวัฒนธรรมต่างๆนะครับมาตั้งเป็นกรุงสุโขทัยแล้วก็มาเป็นอยุธยานะครับตอนนี้หลักสำคัญของการปกครองสมัยอยุธยาครับฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นสมมุติเทพแล้วนะจากแต่ก่อนสุโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูกเมื่อคนมากขึ้นนะครับก็นำเอาคติความเชื่อทางด้านศาสนาพุทธมาแล้วว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพที่จุติลงมาเกิดคำว่าจุติหมายถึงนะตายนะนะครับหรือแยกย้ายหรือย้ายนะครับคำว่าตายนะครับก็จุตินะครับตายไม่ใช่แปลว่าเกิดนะเทพพบุตรจุติมาบังเกิดเราคงจะเคยได้ยินนะครับคือเป็นการใช้เฉพาะเทวดาครับคำว่าจุติแปลว่าตายเนี่ยครับลงมาเกิดฉะนั้นพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพเป็นเจ้าชีวิตเป็นในหลวงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วแต่จะเรียกนะครับทรงมีอำนาจสูงสุดเหนือทุกชีวิตภายในราชอาณาจักรของพระองค์เองนะครับนี่คือพระมหากษัตริย์พระราชสถานะของพระองค์นะครับฉะนั้นคำสั่งของพระมหากษัตริย์ถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นกฎหมายที่ประชาชนภายในขอบเขตขันธสีมาจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไงเพราะเป็นพระมหาธรรมราชานะครับส่งอยู่ในฐานะนี้ฉะนั้นการก้าวขึ้นสู่ราชบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์ไทยเราในสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังครับไม่มีกฎมณฑียนบานที่ว่า ใครจะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับฉะนั้นจึงได้มีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบ้างอาบ้างน้องของพ่อบ้างนะครับหรือว่าคนอื่นบ้างที่ส่องสุมผู้คนที่มีอำนาจนะครับฉะนั้นการก้าวขึ้นสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาก็มีทั้งขึ้นโดยการสืบราชสันตติวงศ์จากพ่อสู่ลูกก็มีหรือบางทีก็เป็นการปราบดาพิเศษนะครับแย่งชิงกันเลยนะครับใครมีกำลังมากกว่าลูกของพระมหากษัตริย์ที่สิ้นพระชนไปหรือเสด็จสวรรคตไปอาจจะอายุยังน้อยๆอยู่ไม่มีกำลังที่เข้มแข็งก็น้องของพ่อหรือว่าอาหรือใครก็ได้นะครับที่มีกำลังมากกว่าอาจจะมาแย่งชิงราชสมบัติแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยานะครับก็มีระบบศักดินานะท่านผู้ฟังครับศักดินาฉะนั้นบุคคลที่มีศักดินาสูงสุดนะครับนอกเหนือจากพระมหากษัตริย์แล้วนะครับก็คือพระมหาอุปราชพระมหาอุปราชนี่ศักดินาแสนนะครับแสนนะครับส่วนข้าราชการศักดินาก็หมื่นสูงสุดนะถ้าเป็นคนขอทานหรือคนยากจนที่เป็นทาสเป็นลูกทาสต่ำสุดก็มีศักดินาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะห้าศักดินาห้าศักดินานี้บางแห่งก็อาจจะบอกว่าเป็นไร่ที่จะได้ถือครองจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เพื่อให้ได้รู้ว่าตัวเองมีศักดินาเท่าไหร่และเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับเขาก็จะถามศักดินาก่อนว่ามีเท่าไหร่ยังไงเพื่อที่จะพิจารณาประกอบในการตัดสินคดีความต่างๆนะครับฉะนั้นนะครับรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยานะครับก็มีอย่างที่ว่านะครับทาสลูกทาสนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันต่อไปถ้ามีเวลาผมก็จะนำเรื่องของทาสมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละตอนนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรหรือประสงค์นิกรนะครับในสมัยสุโขทัยนะครับพ่อกับลูกลักษณะแบบพ่อกับลูกนะท่านสังเกตดูนะพออยุธยาเป็นสมมุติเทพตอนนี้ก็เหมือนเทวดากับไพร่ฟ้าก็คือกับไพร่แล้วตอนนี้นะครับนะก็ห่างกันไปเลยเพราะคนมากขึ้นประมาณนี้ฉะนั้นนะการจัดระเบียบการปกครองในราชธานีนั้นสมัยอยุธยาที่เห็นชัดเจนเรามีการปฏิรูปการปกครองครั้งแรกก็สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี่นะครับมีแบบจตุสดมเวียงวังครังนานะครับคือเป็นการผสมผสานการปกครองแบบไทยที่ได้มาจากสุโขทัยและแบบเขมรนะครับคือส่วนที่รับมาจากเขมรก็คือการที่พระมหากษัตริย์มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่เสนาบดี4ตำแหน่งที่เรียกว่าจตุสดมที่เรียกว่าเวียงวังคลังนาไปทำหน้าที่แทนนะครับเวียงล่ะมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบในการปกครองท้องที่รักษาความสงบเรียบร้อยเวียงนะถ้าเทียบในปัจจุบันก็ทหารตำรวจนะครับเวียงวังครับวังก็มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการในพระราชสำนักในพระบรมมหาราชวังเกี่ยวกับในหลวงโดยเฉพาะนะครับนั่นวังนะคลังล่ะคลังนี่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของภาษีอากรเรื่องของการรักษาพระราชทรัพย์ที่เป็นรายได้เข้าสู่พระคลังแล้วก็การใช้จ่ายเงินในราชการต่างๆนี่คือคลังนะท่านผู้ฟังครับนาล่ะก็มีหน้าที่รักษานาหลวงเก็บภาษีนาจากราษฎรจัดหาแล้วก็รักษาเสบียงอาหารสำหรับพระนครแล้วก็พระราชวังครับนี่คือเวียงวังคลังนานี่คือจตุสดมนี่คือการปฏิรูปประเทศครั้งแรกครับของไทยเรานะครับในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับแต่นี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในทรงปรับปรุงการปกครองอย่างที่ว่านะครับมีเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยงาน2หน่วยงานนี้ก็มีเสนาบดีรับผิดชอบฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนครับฝ่ายทหารก็มีสมุหพระกลาโหมครับก็รับผิดชอบทางด้านการทหารสมุหพระกลาโหมนะครับ ถ้าฝ่ายพลเรือนก็มีสมุหานายกเป็นผู้รับผิดชอบฝ่ายพลเรือนพูดง่ายๆว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้จตุสดมเดิมนะครับก็คงมีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามีฐานะเปลี่ยนเป็นกรมแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นกรมกรมนี่ใหญ่นะท่านผู้ฟังครับสมัยก่อนนะครับเทียบเท่ากระทรวงเลยนะกรมนี่นะกรมเมืองกรมวังกรมคลังกรมนาแล้วตอนนี้จากเวียงวังคลังนาก็เป็นเพิ่มขึ้นมาเป็นกรมเวียงกรมเวียงก็เปลี่ยนเป็นกรมเมืองนะครับตอนนี้กรมเมืองก็เรียกว่านครบาลนะครับรับผิดชอบกรมวังก็เรียกว่าธรรมานิกรกรมคลังก็เรียกว่าโกษาธิบดีแล้วก็กรมนาเรียกว่าเกษตราธิบดีนี่ครับนั่นคือจตุสดมเดิมนะครับเปลี่ยนฐานะเป็นกรมตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับก็ได้ทรงยกเลิกหัวเมืองชั้นในเดิมทั้ง4ด้านของราชธานีนะครับก็หัวเมืองภายนอกก็แบ่งเป็นเมืองชั้นเอกเมืองชั้นโทแล้วก็เมืองชั้นตรีนะครับภายในเมืองหนึ่งทั้งภายในวงราชธานีและหัวเมืองชั้นนอกก็จัดระเบียบการปกครองท้องที่ออกเป็นเมืองเมืองก็คือจังหวัดในปัจจุบันนี่แหละนะครับแขวงก็คืออำเภอในปัจจุบันแล้วก็ตำบลก็ประกอบด้วยหลายๆหมู่บ้านนะครับเหมือนกันกับปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับที่ได้ปฏิรูปการปกครองตอนนี้มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ครับพอสมัยรัตนโกสินทร์นี้เราก็มาดูในช่วงปี2325ที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปี2475ที่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่นะครับหรือพูดง่ายๆว่าสมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็ตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้จากนั้นก็สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีอย่างที่ท่านทราบตอนนี้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับหรือรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นรัชกาลที่1นะครับแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับแล้วก็โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากกรุงธนบุรีมาตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่คือยุคเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็แบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกเริ่มจากรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4คือตั้งแต่ปี2325ถึงปี2441 2441ที่ในหลวงรัชกาลที่4นะครับหลังจากเสด็จประพาสว่ากอไปดูอสุรยุปราคากลับมาก็สวรรคตนะครับนี่ก็รูปแบบการปกครองในช่วงนี้เหมือนอยุธยานะครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงรูปแบบบางส่วนนะครับลักษณะสำคัญของการปกครองสมัยรัชกาลที่4คาบเกี่ยวถึงรัชกาลที่5ยึดแบบเดิมนะครับคือฐานะของพระมหากษัตริย์ก็เป็นสมมุติเทพนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับแล้วก็คิดว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็นธรรมราชาที่เคยมีในสมัยสุโขทัยนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาแทนนะครับก่อนที่รัชกาลที่4ขึ้นครองราชการจัดระเบียบการปกครองนะครับก็ยังคงยึดแบบเหมือนเดิมในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะนี่หมายถึงรัชกาลที่4นะครับเปลี่ยนแปลงบ้างจากเดิมก็คือหัวเมืองต่างๆแยกย้ายกันขึ้นสังกัดเป็น3ฝ่ายแล้วตอนนี้นะหัวเมืองฝ่ายเหนือครับฝ่ายเหนือนะขึ้นกับสมุหนายกฝ่ายเหนือนะครับขึ้นกับนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆเถอะนะครับหัวเมืองฝ่ายใต้ครับอยู่ในบังคับบัญชาของสมุหกลาโหมมีทหารมารับผิดชอบหัวเมืองที่เป็นเมืองท่าติดกับท่าน้ำเมืองค้าเมืองขายอยู่ปากอ่าวในแถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยขึ้นอยู่กับกรมท่านะครับซึ่งก็ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการนั้นราชการที่1ก็โปรดเกล้าให้ชำระกฎหมายต่างๆที่ถูกเผาไปในช่วงเสียกรุงเสียอยุธยานะครับเป็นกฎหมายตรา3ดวงนะครับซึ่งก็ขจศรี3ดวงนะครับขจศรีก็รับผิดชอบเรื่องของทหารไปซะ ราชสีห์ก็รับผิดชอบเรื่องของพลเรือนบัวแก้วก็รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศซึ่งก็ใช้ระเบียบปฏิบัติมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นี่คือกฎหมายตรา3ดวงนะครับฉะนั้นการจะประกาศใช้กฎหมายตรา3ดวงจะต้องมีการประทับตรากฎหมายนี้นะครับไว้ในหน้าปกให้ได้รู้ว่านี่คือกฎหมายตรา3ดวงที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้พอถึงสมัยรัชกาลที่5จนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็คือนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่พวกเราคงได้รับทราบแล้วรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7บ้างตัวนี้นะครับปี2411ถึง2475ก็มีการปฏิรูปมากมายหลายด้านนะครับเพราะว่าลัทธิล่าอาณานิคมจากยุโรปเข้ามาแล้วหลายประเทศที่อยู่รอบเมืองเราตกเป็นอาณานิคมของทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสไปหมดแล้วเหลือเพียงประเทศไทยเราประเทศเดียวที่ยังไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครฉะนั้นรัชกาลที่5ก็เปลี่ยนรูปแบบการปกครองใหม่นะครับให้เป็นแบบประชาธิปไตยให้ทันสมัยพระองค์ภาษาอังกฤษพูดได้นะภาษาอังกฤษนะครับรู้เรื่องราวต่างๆของบ้านของเมืองได้นะครับจนสุดท้ายนะครับก็นะได้ยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2475ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของระบบการเมืองการปกครองแบบระบอบนะครับสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่5นี้ก็มีการปฏิรูปหลายเรื่องนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเจริญขึ้นมีการจัดระเบียบเดิมแบบที่ไม่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงไปนะครับการปฏิรูปการบ้านการเมืองการศึกษาหรือว่าการยกเลิกระบอบที่เคยมีมาในอาญาสีในภาคอีสานเราก็ส่งข้าราชการจากส่วนกลางเข้ามาบริหารงานประเทศที่สำคัญก็มีการยกเลิกจตุสดมเวียงวังคลังนาจะตั้งหน่วยงานใหม่คือ12กระทรวงเดี๋ยววันต่อไปนะครับจะมาเล่าท่านผู้ฟังถึง12กระทรวงนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านครับที่สนใจติดตามรับฟังรายการ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มสำหรับวันนี้จากลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ใหม่เวลาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: และพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพจับมือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นมารยาททางการทูตและให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมือง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกัมพูชาเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองหรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยไม่เคยลุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันซึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยมีความชัดเจนและพร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
3: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาพร้อมสั่งปราบปรามภัยความมั่นคงให้เกิดผลสำเร็จภายใน120วัน
5: นายภาสกรบุญลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในณที่ว่าการอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องมาติดตามในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาที่จะอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งขณะนี้มีแนวนโยบายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนเหล่านี้ให้สามารถออกไปทำงานได้และมีสถานะทางทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้สัญชาติแต่คือการทำให้ภาครัฐมีข้อมูลทางทะเบียนเพื่อติดตามสถานะได้สะดวกและมีกฎหมายรองรับต่อการใช้ชีวิตในเบื้องต้นส่วนประเด็นด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญจึงเน้นย้ำให้ในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร่วมกันทำงานเพื่อกวาดล้างปัญหายาเสพติดและภัยความมั่นคงให้เห็นผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในกรอบเวลา120วันเพื่อคืนความสงบสุขและสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
3: กรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอหยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมคุมเข้มคุณภาพเหล็กทั่วประเทศ
6: นางสาวอารยาสลายเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.ชี้แจงกรณีที่กรอ.อนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษอากาศที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในการทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ล่าสุดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกรอ.จึงอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนกรอ.จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสม.อ. ตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศการจัดการของเสียและการสุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมอกพร้อมกันนี้สมอ อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารพันในวันอังคารที่9มิถุนายน2569นี้พบกันกับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้พบกันเช่นเคยนะคะเวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกวันอังคารวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงสายๆช่วงบ่ายๆเกือบเย็นๆนะคะก็มีฝนตกเป็นช่วงๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้เช่นกันนะคะหลายคนอาจจะเริ่มมีอาการเป็นหวัดมีอาการเจ็บคอไอหรือมีไข้ร่างกายปรับตัวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวิธีที่จะดูแลสุขภาพในช่วงนี้ก็ขอให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดนะคะถ้าเปียกฝนตากฝนมาก็ขอให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวไม่ปล่อยให้ร่างกายอับชื้นเป็นเวลานานค่ะเดี๋ยวจะเจ็บป่วยได้ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวดูแลรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้อย่าลืมตรวจสอบรอบๆ บ้านค่ะภาชนะที่มีน้ำขังอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ด้วยส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะเดินทางอย่างปลอดภัยดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีในช่วงที่มีฝนตกบ่อยในฤดูฝนนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันวันนี้รายการสารพันค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกที่กำลังเติบโตน่าจับตามองแล้วก็มีโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในรายการสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: คนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กลับมาติดตามรายการสาระสารพันในช่วงที่2กันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกมาฝากกันเรื่องของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะก็จะมีเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ที่กำลังส่งสัญญาณเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกเมื่อพูดถึงประเทศแถบเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะคะก็จะเป็นประเทศที่หลายคนมักจะนึกถึงประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบการศึกษาเข้มแข็งมีในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอดอะไรเป็นกุญแจสำคัญของพลังแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ผลักดันให้ภูมิภาคนี้น่าจับตามองในตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ระดับสากลก็มี3เสาหลักด้วยกันนะคะที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของ Animation Nordic เสาหลักแรกค่ะเป็นพลังเครือข่ายระดับภูมิภาคในปี2018ค่ะได้มีการก่อตั้งเครือข่าย Nordic Animation ขึ้นเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันจากหลายประเทศเข้าด้วยกันมีสมาชิกมากกว่า50บริษัทค่ะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาบุคลากรร่วมทุนผลิตผลงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการอบรมเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสยกระดับทักษะของคนในวงการล่าสุดนะคะมีการจัดเวที New Nordic Animation Forum 2025ที่นอร์เวย์ค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ปล่อยของจับคู่ธุรกิจสำหรับคนในวงการเสาหลักที่สองนะคะคือเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะอาวุธลับของภาษีของเดนมาร์กค่ะตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม2026รัฐบาลเดนมาร์กประกาศใช้มาตรการคืนภาษีในอัตราร้อยละ25ค่ะสำหรับการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันมาตรการนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติแต่ยังเป็นสิ่งที่ดันให้เดนมาร์กค่ะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตแอนิเมชันของภูมิภาคยุโรปก็เป็นแหล่งจูงใจสำคัญค่ะที่ช่วยดึงดูดผู้ลงทุนจากทั่วโลกความสำเร็จของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ได้เกิดจากความสามารถของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ทำงานสอดประสานกันอย่างเป็นระบบค่ะอีกหนึ่งจุดเด่นของแอนิเมชันนอร์ดิกค่ะคือคอนเทนต์ที่มี DNA ที่ชัดเจนค่ะมุ่งเน้นสะท้อนคุณค่าทางสังคมความเท่าเทียมการยอมรับความแตกต่างการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็กและครอบครัวก็มีหลายโปรเจกต์เด่นค่ะที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดโลกก็นับว่าด้วยอัตลักษณ์เนื้อหาที่โดดเด่นนี้เองค่ะเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราพักกันสักครู่นะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงโอกาสของสตูดิโอไทยที่มีโอกาสจะเจาะอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะ

0: ่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงพลังเครือข่ายการสนับสนุนจากภาครัฐที่ทำให้อุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกเติบโตอย่างโดดเด่นและปัจจัยในเรื่องของอัตลักษณ์เนื้อหาที่มักจะนำเสนอเรื่องราวสะท้อนคุณค่าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกันในสังคมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่น่าสนใจคือหลายเรื่องเลือกเล่าในมุมมองของเด็กทำให้สามารถสื่อสารประเด็นสำคัญได้อย่างเข้าใจง่ายและเข้าถึงผู้ชมค่ะแนวคิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลกด้วยผู้ชมยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงความบันเทิงแต่ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ได้รับจากเนื้อหาด้วยประเทศไทยของเรานะคะมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมแอนิเมชันนอร์ดิกที่กำลังเติบโตนี้เนื่องจากปัจจุบันค่ะภูมิภาคนอร์ดิกกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านแอนิเมชันส่งผลให้เกิดความต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะและประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านทั้งเรื่องฝีมือบุคลากรความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโอกาสของการรับจ้างผลิตงานในส่วนต่างๆของกระบวนการสร้างแอนิเมชันเช่นการออกแบบตัวละครการสร้างโมเดล3มิติการทำภาพเคลื่อนไหวหรือการผลิตในขั้นตอนหลังการถ่ายทำและอีกโอกาสหนึ่งคือการร่วมทุนพัฒนาเนื้อหาร่วมกันโดยเฉพาะผลงานสำหรับเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นตลาดสำคัญของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกค่ะหากสตูดิโอผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรได้นะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำผลงานของไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์การเติบโตนี้สตูดิโอและนักสร้างสรรค์ไทยควรเตรียมพร้อมในหลายด้านเช่นยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะขั้นสูงด้าน CGI 3D Animation และ Visual Production เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคของฝั่งยุโรปค่ะการลุกตลาดผ่านเน็ตเวิร์กสากลด้วยการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกหรือเวทีนำเสนอโปรเจกต์ยุโรปเพิ่มโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและการร่วมลงทุนหรือการทำความเข้าใจวัฒนธรรมเนื้อหาศึกษาแนวคิดการเล่าเรื่องแบบนอร์ดิกเพื่อให้สามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่เข้าถึงใจผู้ซื้อในภูมิภาคนี้ได้ง่ายขึ้นต้องบอกว่าการเติบโตของแอนิเมชันนอร์ดิกไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่ที่หากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสามารถสร้างพันธมิตรระยะยาวกับภูมิภาคนี้ได้ไทยจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตแต่จะก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแอนิเมชันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเราและข้อมูลที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะขอบคุณสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโคเปนเฮเกนค่ะและคุณผู้ฟังคะรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทั้งคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz ค่ะยังมีรายการที่น่าสนใจของทางสถานีที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดสามารถยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้จำนวนมากและขยายผลสกัดกั้นแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังเก็บสารเคมี10จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองเพื่อขยายผลความเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดของเครือข่ายนายหนูเฉินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญภายหลังตรวจพบการลักลอบเก็บสารเคมีเชื่อได้ว่าจะนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติดไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศร่วมด้วยเช่นสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตัดตอนผลิตยาเสพติดข้ามชาติไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถยึดสารตั้งต้นและเคมีพันได้5ชนิดรวมน้ำหนัก50ตันซึ่งหากสารเคมีเหล่านี้ส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหรือผลิตยาไอได้ถึง21ตันดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายส่งผลกระทบต่อเยาวชนจึงมีนโยบายจัดการภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นอย่างทันท่วงทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดทั่วประเทศแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายโรงงานคุมเข้มสถานประกอบการแก้ไขปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนตั้งแต่ต้นทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามกฎหมายโรงงานเพื่อดำเนินการ4แนวทางแก้ไขปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้แก่ตรวจสอบสถานประกอบการรวบรวมและแปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือล้งในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบการประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่1หรือจำพวกที่2ตามกฎหมายโรงงานให้กำกับดูแลให้มีการแจ้งหรือขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบและเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงการปลอมปนและกำกับติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นและน้ำเสียรวมถึงบังคับใช้กฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนและกดขันการปลอมปนน้ำมะพร้าวตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การบริหารจัดการในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจิตอาสารักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557หากรับประทานเข้าไปหรือได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย.ได้เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ประกาศเตือนภัยผู้บริโภครวมไปถึงร่วมกับตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.จับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อหรือเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดขอให้ตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day ในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day จากการขับร้องของคุณไลก้าค่ะ

ที่จบเป็นนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day เป็นเพลงลำดับที่8ที่ได้ส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ฟัง2เพลงต่อไปนี้คมตาโดยคุณยันยงเซลานนท์และคมปากโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ทั้งสองเพลงคือคมตาและคมปากนั้นเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องของสวัสดิ์ธงศรีเจริญซึ่งเป็นนักกลอนที่มีชื่อเสียงพอประมาณคุณวิชัยโกกีรกนิษฐ์แนะนำให้รู้จักหนูเอื้อสุนทรสนานเมื่อปี2501ค่ะครั้งแรกก็ถูกทดสอบให้ลองแปลงเนื้อเพลงมาให้ดูก่อนและครูเอื้อก็เห็นว่าคงจะพอมีแววจึงแต่งทำนองให้ลองใส่เนื้อเพลงแรกก็คือคมตาเพลงที่สองคือคมปากเราได้ฟังกันไปแล้วทั้งสองเพลงนะคะจากนั้นก็เขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะตลอดเวลาถือว่าการแต่งเพลงเป็นเพียงงานอดิเรกคุณสวัสดิ์ธงศรีเจริญบอกว่าวิธีการแต่งเพลงกับครูเอื้อก็คือเมื่อมีไอเดียก็จะไปหาครูเอื้อแล้วเล่าให้ฟังครูเอื้อฟังแล้วก็จะหยิบกระดาษมาเขียนโน้ตบางเพลง5นาทีเท่านั้นโน้ตก็เสร็จจากนั้นสวัสดิ์ธงศรีเจริญก็จะนำไปเขียนเนื้อใส่และนำมามอบให้กับครูเอื้อพิจารณาค่ะเราจะฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะเริ่มด้วยหอมเสน่หาด้วยรักจึงรอและเมื่อหวังยังมีสุนทรภรณ์ขับร้องเองทั้ง3เพลงค่ะ

ติดต่อไปสุนทรภรณ์ในเพลงด้วยรักและคิดถึงต่อด้วยคุณโฉมฉายอรุณฉานคอยหามาหายและเพลงที่3ใครคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์ทั้ง3เพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ

ชุดต่อไปที่เป็นผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อค่ะหงสะบัดบาปกรงที่ขังใจและหีนายทั้ง3เพลงนี้คุณมาริสาอมาตยกุลขับร้อง

วัสดิ์ธงศรีเจริญเล่าว่าเพลงที่บังเอิญดังที่เขาแต่งก็คือฝากหมอนคือแต่งเป็นกลอน8ธรรมดาธรรมดา2บทที่ดังเพราะว่าทำนองของครูเอื้อประกอบกับคุณบุษยาขับร้องด้วยก็เลยดังกันใหญ่เพลงนี้ได้ค่าเนื้อร้อง150บาทครั้งเดียวนะคะน้อยกว่าเพลงต่อๆมา50บาทค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกไม่ใช่งานอาชีพแล้วก็เขียนเนื้อให้ครูเอื้อเรื่อยๆเป็นเวลาถึง20ปีแต่ก็ไม่ได้มากนักนะคะฟังเพลงฝากหมอนโดยคุณบุษยาต่อด้วยเสน่ห์ชายคุณฉัตรแก้วพรพัฒน์ขับร้องค่ะ

ฟังผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้ออีกเพลงหนึ่งหยาดฝนแห่งความรักสุนทรภรณ์ขับร้องแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชุมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงการค้าการลงทุนไทยสู่ระบบดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเทรดFacilitation Forum ครั้งที่12ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครว่าการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายของการค้าโลกยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือที่ผ่านมากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งพัฒนากรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งเสริมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการค้าโดยเฉพาะสำหรับ SME การผลักดันการค้าปลอดเอกสารการใช้ข้อมูลดิจิทัลข้ามพรมแดนและลดการใช้กระดาษเพื่อบูรณาการร่วมกันในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติโดยใช้ยุทธศาสตร์เชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรการค้าเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลที่ได้รับความเชื่อถือของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างเต็มตัวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันบริการเครื่องบินน้ำเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนำร่องเส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาสนามบินกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคโดยเตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือซีเพนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่เกาะและพื้นที่ชายฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำจะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นจุดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทดลองบินในเส้นทางกระบี่ภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมย้ำว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการรวมถึงรองรับภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะทำให้บริการนี้เกิดขึ้นได้จริงตามกรอบเวลาที่วางไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรสิทธินมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมพร้อมเตรียมขยายโครงการจนถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3คาดการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์โคนมไทยมิ้วจำกัดและสหกรณ์โคนมมวกเหล็กเพื่อหารือสิทธิ์การจำหน่ายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโดยเน้นย้ำการจัดสรรสิทธิ์ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูภาพรวมให้ตรงตามหลักเกณฑ์เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนขณะนี้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดอยู่ระหว่างการจัดสรรสิทธิ์ในพื้นที่คงเหลือเตรียมเสนอแผนขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อช่วยระบายนมส่วนเกินและเพิ่มโควต้าการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยได้ประสานงานไปยังสำนักงบประมาณและสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนเป็นรูปธรรมภายใน 1-2 เดือนนี้ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่9มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงเตรียมพร้อมคุณยุพินปฏิประเสนบันทึกเสียงผลงานของพรานบูรณ์และครูนาถถาวรบุตรค่ะ

เพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะพรานบูนและครูนาฏร่วมกันแต่งต่อได้รักเมืองไทยแนบเนตรานนท์ขับร้องนำจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479ค่ะ

จบไปแล้วค่ะเพลงรักเมืองไทยโดยคุณแนบเนตรานนท์จากละครเรื่องราชมนูผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการแสดงเมื่อปี2479นะคะสองเพลงต่อไปนี้ฟังเพลงชายสามโบสถ์โดยคุณคำรณสัมปุณานนท์เป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งก็คือหนูจ๋าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงกมลสุโกศล

สองเพลงที่จบไปนั้นคือชายสามโบสถ์และหนูจ๋าบรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลซึ่งมีผลงานในการบันทึกแผ่นเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะคะผู้ก่อตั้งวงกมลสุโกศลก็คือนายห้างกมลนามสกุลสุโกศลค่ะท่านมีเชื้อสายจีนแท้ตั้งนะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วก็ทำงานหลายอย่างและท่านนิยมฟังเพลงเล่นเปียโนด้วยจึงตั้งร้านจำหน่ายพวกเครื่องเสียงต่อมารับจ้างบันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีวงของตนเองคือวงกมลสุโกศลตั้งแต่ปี2482ค่ะและมาจดทะเบียนในรูปบริษัทในปี2492ท่านมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะนอกจากทำพวกดนตรีเพลงและบันทึกเสียงแล้วก็ยังมีกิจการโรงแรมค้ารถยนต์ครบวงจรถือว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่หยุดนิ่งค่ะแล้วก็ยังเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเราจะฟังผลงานการบันทึกแผ่นเสียงของวงกำบลสุโกศลชุดต่อไปก็คือธิดาสวรรค์เดคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรผลงานของคุณสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยชอุ่มงามขับร้องค่ะคุณเพชรบูรณ์บุตรขันเป็นผู้แต่งคืนเพ็ญโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามอีกครั้งหนึ่งผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและทำนองมาจากเพลงไทยอีกหน้าหนึ่งของคืนเพ็ญก็คือรำวงถิ่นทองกวาวโดยเบนจามินผลงานของเบนจามินนะคะและทั้ง4เพลงนี้บันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลค่ะ

ชุดต่อไปของวงกมลสุโกศลก็จะเริ่มด้วยเสียงคุณสุวรีเอี่ยมไอสายน้ำสายใจต่อด้วยอกหักเพราะรักหญิงโดยเบนจามินและแผลหัวใจโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ

จริงจริงของผู้หญิงจริงใจซื่อของผู้หญิงจริงไหมปากหวานของผู้หญิงจริงหรือไรแต่จริงใจโลกคงชื่นชม

Ay, no, pero...

งกมลสุโกศลของนายห้างกมลสุโกศลนั้นนะคะก็สืบทอดต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและบุตรีคนหนึ่งของนายห้างกมลก็คือคุณกมลาสุโกศลนามนี้คงเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในปัจจุบันชุดต่อไปฟังเพลงอย่ารักผมเลยโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณดำรงเกตชนต่อด้วยรอยจูบครั้งแรกโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและอีหนาวรำพันโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูสลายไกรเลิศทำนองเพลงไทยแขกปัตตานีค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศล

ในห้างกมลสุโกศลถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2523นะคะและงานของสกุลสุโกศลด้านดนตรีก็ยังสืบทอดมาจนปัจจุบันก่อนจากกันในคืนนี้ฟังมิ่งมิตรนิทราโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรรเลงด้วยวงกมลสุโกศลคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเราจะเริ่มจากการทำจิตของเราให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติใช้วิธีนี้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านในนึกถึงการตรัสรู้ของท่านยังไงนะตรัสรู้คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างไหนอย่างไหนโอ้บุญที่สร้างมาตลอดหลายอสงไขยกับ20มุนน่ะเอาอยู่ที่หลังจากพยากรณ์ก็4อสงไขยบารมี10ทัศน์ในทั้งขั้นธรรมดาขั้นอุกฤษ30อย่างอย่างนั่นนี่โน่นคุณสมบัติอะไรบ้างวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตคือผู้ไปด้วยดีไปที่ไหนความดีความงามมีหมดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรัสรู้นะบอกคนที่ตรัสรู้แล้วไปตรงไหนดีหมดเรานึกถึงการตรัสรู้ของท่านการตรัสรู้ตรงไหนตรงที่เป็นพุทโธนี่ไงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพุทโธภควาติพุทโธตรงนี้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานพุทโธมี3ระดับท่านผู้ฟังสัมมาสัมพุทโธในการ1ปัจเจกพุทโธในการที่2อนุพุทโธในการที่3อนุพุทโธก็คือคนที่ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อนุพุทโธตามท่านคนที่ตรัสรู้คนแรกคือพระพุทธเจ้าคือพุทโธนี้ถ้าเราบอกว่าพุทโธเนี่ยมาให้เอาสัมมาสัมพุทโธให้เรานึกถึงพุทโธนี้ยังไงนึกถึงพุทโธฉันก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยนึกพุทโธฉันก็ยังไม่ได้ทำไงเราก็เอาคำว่าพุทโธเนี่ยมาท่องไว้ก่อนจำชื่อนี้ให้ได้พุทโธพุทโธไว้ในใจนึกพุทโธไว้พอเรานึกพุทโธอยู่ในขณะนั้นบางทีเราก็ได้ยินเสียงบ้างเพราะเรามีหูแต่เราเปิดตาลืมตาอยู่เราก็เห็นภาพด้วยแต่ถ้ามีใครทำมีกลิ่นอะไรเขาทำกับข้าวหรือรถขยะผ่านมาเราก็ได้กลิ่นนั้นด้วยลมอาจจะพัดกลิ่นของหอมของเหม็นมาเราก็ได้กลิ่นแน่นอนถ้ามันมีอากาศร้อนหรืออากาศเย็นเราก็จะรู้สึกตัวด้วยในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่เราก็จะรู้สึกสิ่งต่างๆรอบตัวของเราไปด้วยอยู่ประเด็นตรงนี้คือเราไม่ต้องไปบังคับสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยว่าคุณต้องเงียบสิคุณต้องอย่าทำกลิ่นสิคุณอย่าทำเสียงสิไม่ต้องเพราะอะไรแค่เราไม่ลืมพุทโธก็พอเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีเราไปบังคับควบคุมกับเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้นะเช่นข้างบ้านเขาทำกับข้าวคุณจะไปบอกเขาอย่าทำมันก็ไม่ได้แล้วเราทำยังไงเราตั้งสติไว้อยู่กับอะไรอยู่กับพุทโธไม่ลืมพุทโธก็พอการไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือมีสตินั่นเองมีสติก็คือไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินสติมันจึงตรงข้ามกับความเพลินนั่นเองถ้าเรามีสติก็คือไม่เพลินถ้าเราเพลินไปคือเราไม่มีสติในที่นี้เราไม่ต้องไปเพลินตามเสียงไม่ว่าจะชอบใจไม่ชอบใจไม่ต้องไปเพลินตามความคิดไม่ต้องไปเพลินตามกลิ่นแต่ให้ไม่ลืมพุทโธไว้ก็พอพอเราไม่ลืมพุทโธนั่นคือพุทธานุสติแล้วนะพอไม่ลืมแล้วมีพุทธานุสติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามฝังเป็นพุทธานุภาพก็คือเราจะได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะจะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรายังไม่ได้ปีติปราโมทย์แสดงว่าห่วงของกุศลธรรมที่เรากำลังนึกถึงอยู่นั้นมันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ไปตลอดสุดเส้นทางได้เราต้องทำให้ต่อเนื่อง
ฉันใช้เรียกคำว่าดำเนินไปตรงพอกระแสจิตของเรามาในกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องดำเนินไปตรงจะได้ความรู้สึกอิงอัตถะอิงธรรมะคืออัตถเวทธรรมเวทความปรับปลื้มนี้จะได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วปีติก็เกิดเมื่อปีติเกิดกายย่อมมีความสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเราทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้แล้วรักษาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไว้ให้ดีอ้าวละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญหาคือรู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราจึงต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของคลังประสูตรที่ข้าพเจ้ารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์เอาไว้ว่าถ้าเรามีเงินหรือเราจะต้องการเงินคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเราต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีใช้จ่ายต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ท่านผู้ฟังเพราะไม่งั้นจะเป็นยังไงเราจะกลายเป็นทาสของเงินนะเงินนี่มันจะมาใช้เราแทนแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นมันนั่นแหละจะมาควบคุมจิตใจของเราได้โดยในข้อแรกก็จะพูดถึงว่าเงินทองที่เราจะไปหามานั้นถ้าหามาแล้วควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างนี้จะมีปัญหาได้โดยหัวข้อแรกนั้นมาในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเป็นเรื่องของเหตุผลที่เราควรจะมีเงินทำไมคุณควรจะเป็นคนมั่งคั่งมีเงินทองคือคำว่ามีเงินทองนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้องมีมากอย่างเดียวนะมีน้อยก็ได้นะมีน้อยก็คือมีเนาะจะมีมากหรือมีน้อยถ้ามีแล้วควรจะต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ามีน้อยแล้วต้องการจะมีมากก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าบางคนผู้ฟังตอนมีเงินน้อยอยู่ก็ทำแบบดีๆไงแต่พอเริ่มมีเงินมากแล้วดันไปทำไม่ดีไม่ดีไงไม่ทำสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยมีปัญหาอันนี้จะไม่ดีโดยหัวข้อที่ท่านให้ไว้ก็จะแยกออกเป็น5ประการเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายอาทิยสูตรแต่ใครยังไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรฟังคำอธิบายนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปฟังแม่บทต้นพระสูตรนั้นอีกทีหนึ่งโดยท่านแจกแจงไว้5ประการอาทิยะนี่ก็คือประโยชน์นั่นเองประโยชน์5ประการที่จะเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ที่เรามีเงินเน็ตได้ประโยชน์นะถ้าไม่มีเลยจะทำพวกนี้ต่อไปนี้ไม่ได้ในข้อที่1จะสามารถบำรุงในข้อที่1ข้อที่2จะเป็นการบำรุงเป็นการเลี้ยงไล่มาจากวงภายในคือตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนใช้วงข้างในครอบครัวของเราวงในให้สามารถอยู่เป็นสุขให้อิ่มหนำมีความอยู่เป็นสุขโดยถูกต้องได้แล้วการหาโภคทรัพย์นั้นก็ต้องประกอบโดยธรรมได้มาโดยธรรมด้วยนะอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นก
คือหาได้มาด้วยโดยทำแล้วก็ยังเอามาใช้จ่ายเราอยากจะเปรียบเทียบส่วนต่างคือส่วนที่ไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งถ้าหาได้มาโดยไม่ได้โดยทำคืออาจทำผิดธรรมะเช่นโกงเข้ามาเบียดเบียนเข้ามานี่คือไม่ดีละข้อที่หนึ่งแล้วก็ยังตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เหมาะสมวงในเนี่ยไม่ได้รับเลยอันนี้คือไม่ดีสองส่วนเปรียบเทียบกับอันนี้ที่ดีควรทำนั้นก็คือหาทรัพย์ได้มาโดยทำด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยทำแล้วยังไงเอามาบำรุงและใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนดังนั้นการใช้จ่ายให้เหมาะสมในครัวเรือนท่านผู้ฟังก็ต้องเปรียบเทียบอะไรที่มันไม่เหมาะสมอะไม่เหมาะสมก่อนก็คืออะไรมาตั้งแต่ไม่ใช้เลยนี่คือตระหนี่ใช่ไหมหรือถ้าใช้มาในลักษณะที่ก่อให้เกิดการผิดศีลเช่นกินเหล้าหรือเบียดเบียนสัตว์ในการที่จะไปซื้อเครื่องมือมาล่าสัตว์อย่างนี้อันนี้ไม่ถูกละก็ต้องซื้อใช้จ่ายในลักษณะที่จะให้เหมาะสมโดยธรรมนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็เป็นลักษณะการใช้จ่ายเหมือนกันจะเป็นวงนอกต่อไปอีกเดี๋ยววงนอกต่อไปอีกก็คือเพื่อนฝูงคู่ค้าเช่นทำธุรกิจเราต้องมีเพื่อนมีวงธุรกิจของเราก็ต้องใช้จ่ายบำรุงให้เป็นไปโดยธรรมด้วยเงินที่หามานั้นก็ต้องได้โดยธรรมด้วยทีนี้ตรงนี้แหละที่ว่าบางคนก็จะดูแลแต่ครอบครัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายดูแลในวงข้างนอกต่อไปอีกดังการที่เราไม่ได้ใช้จ่ายดูแลวงข้างนอกต่อไปมันก็ไม่ควรแต่ถ้ามีเงินทองสามารถควรทำได้ซึ่งลักษณะการใช้จ่ายตรงนี้ท่านผู้ฟังก็จะอยากจะให้ท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้ว่าคนที่จะใช้จ่ายเงินแบบนี้ถ้าดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวกับเงินน้อยหรือเงินมากเนี่ยคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันมีเงินน้อยเงินน้อยนี่เท่าไหร่อีกคนหนึ่งบอกว่าฉันมีเงินมากเงินมากนี่เท่าไหร่น้อยมากแต่ละคนมันไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสไว้ในที่นี้เลยนะบางคนบอกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่มันน้อยแสนหนึ่งใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วโอ้ยบางคนพูดอย่างนี้เพราะเขาคนร่างบางครั้งร่ำรวยไงแต่แสนหนึ่งสำหรับบางคนเนี่ยมันมากนะแสนหนึ่งนี่ฉันใช้ได้เกือบทั้งปีอ่ะเอ้าคุณใช้ยังไงใช้เกือบทั้งปีแสนหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเงินมากสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นเงินน้อยเพราะฉะนั้นที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับมากหรือน้อยท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งจ่ายยังไงเพราะว่าคนที่มีเงินเป็นพันล้านนะสมมตินะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจนด้วยซ้ำถ้าเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่มีแสนล้านฉันยังจนอยู่ตั้ง99,999ล้านหนูเกิดจะตรงตัวเลขมันหายไปอ่ะเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเขาก็จะรู้สึกจนอยู่ตั้งแต่เขามีพันล้านน่ะในขณะที่คนที่มีหมื่นหนึ่งโอ้เขาได้เงินแสนมานี่โอ้เขารู้สึกว่าเขารวยเลยเขาแบบมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทันทีมีแสนหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นฉันรวยแล้ววันนี้ความจนความมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็น perception เป็นมุมมองฉะนั้นที่นี้น้อยก็ตามมากก็ตามเราแบ่งจ่ายให้มันเหมาะสมแต่เช่นบำรุงตนเองบำรุงบิดามารดาอาจจะซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะฉันจะขับเนี้ยแต่คนมีเงินมากคุณก็ซื้อรถที่มันราคาแพงได้ใช่ป่ะแต่คนมีเงินน้อยคุณทำอะไรก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ยากแต่จะใช้อ่ะถ้ามันพอใช่ไหมก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าบำรุงคนอื่นนะบางทีญาติมิตรพี่น้องอาจจะต้องไปเลี้ยงดูไปอะไรบ้างเอาถ้าคนที่มีเงินมากเขาก็พาไปเที่ยวต่างประเทศเลยไปแล้วจัดทริปกันไปปีนี้สัก 2-3 ครั้งไปญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างนั่นนี่นู่นไปเที่ยวหนึ่งเที่ยวทีหนึ่งมันหลายแสนได้แต่ว่าถ้าคนมีเงินน้อยทำไงเราก็มาทำกับข้าวกินกันวันนี้ใช้เงินไม่มากมาเลี้ยงส่งนั่นนี่ให้เหมาะสมก็ใช้เงินไม่มากก็ได้แต่ทำหน้าที่ให้มันถูกกันนี่นี่คือประการที่สองที่ว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้นะคุณบกพร่องนะ
บกพร่องในการที่มีเงินซึ่งการพร่องในการที่มีเงินคืออะไรคนจนเพราะคุณพร่องแล้วแต่ถ้าคุณไม่พร่องคุณมั่งมีเติมขึ้นได้แต่สองประการแรกคือเรื่องการใช้จ่ายกับวงในคือครอบครัวของเรากับวงนอกคือญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายในประการที่3ตัดมาท่านผู้ฟังเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่เป็นแกะดำทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นคำว่าทำตนให้ปลอดภัยมันก็เริ่มมาแบบว่ายังไงไม่ให้เกิดคดีความอ่ะเช่นคุณก็จ่ายภาษีไปสิจ่ายภาษีให้ถูกต้องเหมาะสมก็มีเงินรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งหรือการที่จะต้องจ่ายค่ายามการที่จะมีการคุ้มครองป้องกันบางทีต้องให้ไปเรียนหลักสูตรบางอย่างสำหรับทายาททายาทคนนี้มันเป็นคนไม่ดีส่งไปเรียนหลักสูตรบางอย่างให้เขาเป็นคนดีขึ้นอันนี้ก็เราต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันภัยซึ่งถ้าคนมีเงินน้อยหรือมากก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมได้นะนี่คือข้อที่3ในการป้องกันภัยในลักษณะนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเช่นแต่ว่าคนที่มีเงินทองมากมายแล้วเขาสร้างบ้านนะโอ้สร้างรั้วนี่สูง3เมตรอ่ะสร้างรั้วสูง3เมตรแล้วปิดทึบหมดเลยนะไม่ให้คนเห็นข้างในเลยโอ้ยมันต้องปกปิดแล้วเปล่าเนี่ยนั่นนี่โน่นเขาคิดไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองดูโดยธรรมะนะถ้าเงินทองที่เขาหามาได้เป็นได้โดยธรรมแล้วเขารู้จักที่จะป้องกันอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นก็ตามอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเป็นลักษณะของหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยซ้ำเราถ้างั้นคนจนไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงจะทำยังไงคือรูปแบบมันก็แตกต่างกันนะในความที่ว่าถ้ามีเงินทองไม่เท่ากันเอาแค่ซื้อรถอ่ะหรือกินอาหารอย่างเงี้ยคนที่มีเงินทองมากเขาก็ไปกินโอมากาเสะมื้อละเป็นหมื่นนะคนที่มีเงินทองน้อยก็ใช้จ่ายได้กินข้าวทำไมฉันจะกินไม่ได้ฉันคือซื้อกับข้าวมาทำเองฉันกินได้ก็อิ่มเหมือนกันอร่อยด้วยเขาก็กินแบบนี้รูปแบบเขาก็แตกต่างกันไปใช่ไหมส่วนประการที่4นั้นทำพลีกรรมคำว่าพลีกรรมนั่นคือหมายถึงว่าให้เปล่าไม่ได้คิดหวังเอาคืนก็คือจะแตกต่างกับการบำรุงตนเองบำรุงมิตรอมาตย์พวกนี้การบำรุงเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้ให้เงินสดแต่ว่าให้หน้าที่กิจกรรมอะไรที่เราควรแจกจ่ายซื้อของทำอะไรให้เหมาะสมแต่พลีกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกับให้เปล่าไปเลยไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนพลีกรรมเป็นลักษณะที่ทำเป็นแบบว่าบูชาด้วยซ้ำแต่สละออกให้ไปที่ท่านกำหนดไว้ก็จะมี5อย่างด้วยกันคือญาติพลีคือการสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือการสงเคราะห์แขกอุปเปตพลีคือการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วราชพลีคือการสงเคราะห์ชาติและเทวตาพลีคือการสงเคราะห์เทวดาพลีกรรมคือสงเคราะห์อย่างที่ว่าให้เปล่าไปเลยเช่นถ้าญาติคนนี้เขาเดือดร้อนจะไม่ใช่ให้ยืมว่าไม่ต้องแล้วให้ไปเลยอันนี้เป็นญาติพลีสมควรทำได้อยู่แขกที่มาบ้านเราต้องต้อนรับในการต้อนรับนั้นใช้งบประมาณตรงไหนก็ใช้ตรงส่วนที่4นี่คือทำปลีกรรมก็ต้องมีส่วนที่เป็นอิทธิปลีคือสำหรับแขกที่มาน้ำเตรียมอะไรไว้เขาจะกินอะไรนั่งตรงไหนอันนี้เราต้องเตรียมไว้กุฏิให้อันที่3คือทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเนี่ยทำบุญให้ท่านแต่ก็ว่าทำบุญนี่คือให้ทานให้สิ่งของในนามของท่านให้กับผู้ที่ควรรับทักษิณาทานนี่คือข้อที่4ในข้อย่อยที่3ส่วนราชพลีคือสงเคราะห์ชาติ
หมายถึงถ้าชาติประเทศมีอะไรที่ต้องร่วมมือกันทำในการทำกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จคือเราช่วยเหลือกันตรงนี้ในการออกเงินให้แต่เช่นเขาจะสร้างกำแพงเราก็ช่วยด้วยเช่นเขาจะสร้างโรงพยาบาลเราก็ออกเงินช่วยด้วยนี่คือถือว่าเป็นการส่งเคราะห์ชาติให้ทุกคนในชาติส่วนรวมนั้นได้รับประโยชน์ไปมีข้อย่อยที่4ส่วนข้อที่5คือการบูชาเทวดาบูชาเทวดานี่มี2นัยยะท่านผู้ฟังจะเป็นลักษณะที่คุณทำการบวงสรวงก็คือแบบว่าเขาตั้งโต๊ะเลยเอาผลไม้มาจุดธูปปักไปอ่ะการเสียเงินทำตรงนี้มีเทวดาปรีนัยยะที่1ส่วนนัยยะที่2ในหัวข้อย่อยที่5นี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันสมาธิฌานนั่นคือคนที่ดีๆคนที่ดีเหมือนเทวดาแต่คนที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่อุทิศตนในการทำความดีแล้วเราจะสงเคราะห์เขาอ่ะอันนี้จัดอยู่ตรงนี้เลยคือเทวตาปลีส่วนประการที่5ทุกวันเป็นการให้ทานชนิดที่มีผลสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีบุญมากกว่าทำปลีกรรมแต่ทั้งสองอย่างในข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้เหมือนกันนะไม่ได้หวังเอาคืนไม่ได้ให้ยืมแต่ข้อที่4เนี่ยให้แบบสงเคราะห์ให้แบบช่วยเหลือให้แบบให้เปล่าให้แบบว่าไม่ได้หวังผลอะไรบุญก็ได้อยู่แน่นอนแต่ได้ในระดับที่มันจะได้ก็ได้พอได้บ้างเพราะว่าอย่างสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าจะเอาบุญหนักๆจริงๆบุญชนิดที่เรียกว่าเหมือนน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรจะมาเปรียบเทียบว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ตรงข้อที่5คือการให้ในผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เว้นจากความมัวเมาเป็นผู้ไม่ประมาทมีขันติโสรจักคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมแต่ทำจิตให้ดีมีกิเลสน้อยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเอาทรัพย์ที่เราหาได้มาโดยธรรมเนี่ยให้กับท่านเหล่านี้วันนี้จะมีผลเป็นเบื้องสูงที่จะเป็นนัยยะที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนะว่าดีเนี่ยดียังไงแต่ผลห่วงของบุญในปุญญาภิสันทสูตรที่เป็นพระสูตรที่5ในซีรีส์นี้เนี่ยมันมากนั่นคือในประการที่5ว่าเราควรจะให้อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือเงินมากเราสามารถทำหน้าที่ทั้ง5ประการนี้ได้แน่นอนทำตามสัดส่วนที่ควรจะทำมีน้อยก็ทำได้น้อยมีมากก็ทำมากแต่ถ้ามีแล้วหน้าที่5อย่างนี้บกพร่องไปอันใดหนึ่งถือว่าคุณไม่ได้ประโยชน์จากเงินทองที่คุณมีเลยบางคนมีน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำ5อย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่มีน้อยนั้นบางคนมีมากแล้วไม่ได้ทำ5หน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ทำแค่2อัน3อันเช่นไม่ได้ทำญาติปลีไม่ได้ไถ่ทานแต่ว่าบำรุงตนเองแต่ไม่บำรุงคนอื่นแล้วก็พร่องไปเรียกว่าไม่ได้ทำหน้าที่4อย่างนั้นให้สมบูรณ์ก็ไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่ตัวเองมีเต็มที่ถือว่าจนแต่ถ้าใครได้ทำทั้ง5หน้าที่นี้เงินทองของใครหมดไปสิ้นไปโดยเหตุ5ประการนี้นะท่านผู้ฟังถือว่าได้ประโยชน์จากเงินนั้นเต็มที่คุณเต็มเลยเต็มนี่หมายถึงอะไรมั่งคั่งไงร่ำรวยมีตัวเลขในบัญชีเท่าไหร่ก็ตามถ้าใช้จ่าย5หน้าที่นี้ให้ครบตัวเลขในบัญชีของคุณเนี่ยมั่งคั่งเลยสำหรับคุณมันมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเท่าไหร่ก็ตามนะท่านผู้ฟังนะอันนี้คือความที่ว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันจะต้องมีใช้ออกไปใน5นาทีนี้แล้วคนที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในพระสูตรถัดมาเลยแล้วก็ที่42ถัดกันเลยบอกว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสงเคราะห์คนอื่นๆทั้งหลายเรียกว่าเป็นสัปปุรุษเกื้อกูลทั้งคนวงในคนวงนอกคนที่จะได้ประโยชน์จากโภคทรัพย์ของเขา
ระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเมฆแต่เมฆที่มันลอยมาเป็นเมฆฝนเนี่ยทำข้าวกล้าทั้งไร่ทั้งบริเวณนั้นให้เต็มไปด้วยน้ำงอกงามอย่างดีโอ้โหเป็นประโยชน์มากๆหรือเปรียบเหมือนกับสระโบกกรณีนะบุฟังสระโบกกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีท่าลงราบเรียบมีพืชพันธุ์ไม้มีนกมีผลไม้อะไรอยู่ต่างๆแล้วคนก็ลงไปอาบน้ำดื่มน้ำกินผลไม้อะไรต่างๆได้ผู้มีประโยชน์อย่างนี้แต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับเมฆฝนและในนี้คือเปรียบตรงข้ามนะเปรียบเทียบส่วนต่างที่ฟังได้เห็นถ้าเมฆฝนหมายถึงว่ามันดำๆมาแล้วเนี่ยลอยมาเลยแต่ไม่มีฝนตกเลยโธ่ชาวนาเขาว่าหงอยเลยนี่โอ้ยทำไมข้าวกล้าอะไรต่างๆฉันไม่ได้น้ำเลยหรือเหมือนสัตว์โบกรณีที่มียักษ์น้ำมันก็เรียกว่ารากศพคือผีเสื้อสมุนนั่นแหละเขาเฝ้าเอาไว้พอมียักษ์น้ำเฝ้าเอาไว้ต่อให้สวนนั้นสัตว์โบกรณีนั้นมีน้ำเย็นมีผลไม้อะไรต่างๆกินได้ไม่มีใครไปใช้เลยเพราะว่ายักษ์มันเฝ้าเอาไว้ดิมันก็ไปใช้ไม่ได้ก็เลยโอ้เสียดายของเป็นของที่ไม่ดีคือถ้าจะเปรียบเทียบคือเหมือนคนตระหนี่ไม่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ใน5หน้าที่นี้ให้เหมาะสมหรือว่าถ้าหามาก็หาได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่คือเปรียบเทียบส่วนใดท่านผู้ฟังเห็นแล้วกลับมาว่าถ้าเราใช้อย่างนั้นอย่างถูกต้องถูกวิธี5อย่างเราจะเป็นคนที่ชื่อว่าสงเคราะห์คนอื่นได้จะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือสัตบุรุษคือคนดีนั่นเองจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อคนหมู่มากอย่างที่ว่าทีนี้จะทำยังไงล่ะท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์อย่างที่ว่านั้นจึงเป็นพระสูตรถัดมาในหมวดนี้ข้อที่43ชื่อว่าอิทธสูตรพูดถึงสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นก็คืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่างแต่จะเพิ่มไปอีกนะก็จะเป็นปฏิภาณธนสารสมบัติโภคะก็คือหมายถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จะกินใช้สอยต่างๆอย่างดีอันนี้คือโภคสมบัติกับธนสมบัติธนะนี่จะเป็นลักษณะตัวเงินเป็นแบบเช่นเงินสดเงินทองทองคำที่ดินอะไรพวกนี้ก็เรียกเป็นธนสารสมบัติกับโภคสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ก็จะหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยโดยสิ่งของหรือโภคทรัพย์กับโดยตัวเลขเป็นคือธนสารสมบัติยังรวมถึงปฏิภาณด้วยนะอย่างที่เขามักจะพูดกันอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติโภคทรัพย์โอ้โหทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คือรวมเป็นความสุขที่น่าปรารถนาอายุวรรณะสุขะยศสวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรนี้อยู่5อย่างถามว่าสิ่งที่น่าพอใจเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งใครๆก็อยากได้ด้วยล่ะในโลกนี้เป็นของที่จะเรียกว่าหาได้ยากก็ใช่คือไม่ง่ายแต่เพราะว่าบางคนมันก็มีบางคนมันก็ไม่มีถ้าง่ายทุกคนก็ได้หมดใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ง่ายก็ยากสำหรับบางคนทีนี้ยากอย่างนี้แล้วใครๆก็อยากได้แต่ถ้ามันจะได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอร้องด้วยความปรารถนาอย่างเดียวแล้วเนี่ยในโลกนี้มันจะมีใครเสื่อมจากอะไรท่านผู้ฟังอย่างเช่นความสุขอย่างเงี้ยถ้าฉันปรารถนาความสุขฉันก็เลยได้ความสุขเลยฉันอ้อนวอนต่อสมเด็จองค์นี้นะด้วยแบบพระพุทธรูปหรือต่อต้นไม้ต้นมะขามนี้หรือต่อต้นโพนี้แล้วก็สำเร็จเลยโอ้ยมันจะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลยท่านผู้ฟังคดีความในศาลนี่ก็ไม่ต้องมีเลยเลิกหมดแต่โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมามันไม่ใช่อาศัยเพราะความอ้อนวอนเพราะความปรารถนาเพราะความขอร้อง
ไม่ใช่แต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนถึงว่าอะละอะไรล่ะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าอะไรจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราต้องตั้งจิตให้ถูกก่อนโดยสามตัวบังเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตว่าเออฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพื่อให้เป็นเหตุแห่งอายุคุณคิดผิดเลยนะยังไงนะเอาก็ฉันสร้างเหตุให้มันถูกแล้วไงแต่คิดผิดไงสร้างเหตุถูกแต่ตั้งจิตผิดอันนี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ไอ้ที่ตั้งจิตผิดเนี่ยก็คือปรารถนานั่นแหละปรารถนาว่าอยากได้สิ่งนี้คือความสุขก็เลยทำเหตุเพื่อความสุขเอาก็ไม่ถูกอ่ะฟังดูผิวเผินเหมือนจะถูกนะท่านผู้ฟังแต่ตั้งจิตแบบนั้นน่ะมันผิดทำไมผิดเพราะบางทีเราสร้างเหตุแห่งความสุขเรายังไม่ได้ความสุขเลยแต่ถ้าเราอยากเราจะทุกข์ทันทีมันเป็นเรื่องของ expectation ท่านผู้ฟังคือความคาดหวังมันคือความอยากนั่นแหละถ้าเราอยากได้ต่อให้เราอยากได้สิ่งที่ถูกต้องกับตานะเช่นฉันก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างดีทำไมอ่ะก็หวังจะร่ำรวยมีเงินทองได้เลื่อนยศตำแหน่งไงเอาแต่พอถึงรอบที่เขาจะเลื่อนยศถึงรอบที่เขาจะเพิ่มเงินเดือนถึงรอบที่เขาจะจ่ายโบนัสไม่ได้ก็มีนะท่านผู้ฟังจุดนั้นคุณก็จะทุกข์ไงเพราะว่าอะไรอ่ะตั้งจิตผิดเอ้าอย่างนี้ยังผิดอีกเหรอที่ถูกมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังว่าเราก็แค่สร้างเหตุแห่งความสุขนั้นยศนั้นอายุนั้นให้มันถูกแล้วก็ไม่อ้อนวอนไม่ขอร้องไม่เพลิดเพลินไม่ได้จะมีความอยากในอายุนั้นความสุขนั้นหรือสิ่งที่เราจะทำให้เกิดผลนั้นเราอย่าไปอยากในผลที่จะเกิดขึ้นแต่ให้สร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างเนี้ยเรียกว่าตั้งจิตถูกพระพุทธเจ้าแยกแยะรายละเอียดไว้3อย่างสำหรับคนที่ตั้งจิตถูกคืออริยสาวกนะเอาเปรียบเทียบคนที่ตั้งจิตไม่ถูกกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือถ้าจะอ้อนวอนขอร้องอันนี้ไม่ใช่ละหนึ่งถ้าจะเพลิดเพลินคือยินดีในสิ่งที่เรายังไม่ได้อันนี้ก็สองไม่ถูกละหรือ3มีความอยากที่จะได้ในสิ่งนั้นเป็นแจกแจงไว้3อย่างนะอ้อนวอนเพลิดเพลินยินดีและมีความอยากโดยที่สร้างเหตุถูกก็ตามข้อ1ข้อ2เนี่ยอาจจะสร้างเหตุไม่ถูกแต่ข้อ3เนี่ยถ้าสร้างเหตุถูกและยังมีความอยากเหมือนข้อ2ชื่อว่าคุณก็ทำไม่ถูกเหมือนกันเพราะบางทีสร้างเหตุถูกแล้วมันยังไม่ได้อาจจะมีเด็กเส้นอาจจะมีเหตุบางประการที่ทำให้มันไม่ได้ตามนั้นน่ะอันนี้เราจะทุกข์ไงอันนี้คือไม่ถูกสิ่งที่ถูกทำยังไงอริยสาวกไม่ทำอย่างนั้นตัวหวังคนที่เขาทำถูกเป็นสัมบูรณ์เป็นคนดีเนี่ยเขาจะสร้างปฏิปทาที่ให้เกิดอายุโดยที่ไม่ได้หวังว่าผลจะเป็นยังไงปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดความสุขปฏิปทาเพื่อที่ให้เกิดยศปฏิปทาเพื่อที่ให้ไปสวรรค์ปฏิปทาเพื่อที่จะให้มีธนสารสมบัติปฏิภาณต่างๆสร้างเหตุโดยที่ไม่อยากในผลเพราะถ้าอยากในผลเรียกว่ายังคล้องอยู่ในสิ่งที่เราอยากได้นั้นพอคล้องอยู่มันจะไม่ไปหมายถึงว่ามันก็จะมีอุปสรรคมันก็จะมีความลำบากของมันอีกแบบนึงแต่ถ้าเราไม่ได้อยากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีอุปสรรคนะไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีเหตุขัดข้องนะแต่ว่าเราจะไม่ทุกข์ไงเราจะมีความสบายใจผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าในโลกนี้เราไม่ได้คือบางทีมันไม่ได้จริงๆเช่นแต่ว่าเกิดเหตุสงครามอย่างเงี้ยนะแล้วมันสงครามยาวนานเป็นหลายๆสิบปีเนี่ยบางประการบางอย่างยศมันไม่ขึ้นหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันไปไม่ได้เราไม่ได้ของที่เป็นมนุษย์ก็ตามดูฟังเรายังจะได้ของที่เป็นของทิพย์พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงอายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ที่ไม่ใช่ของโลกมนุษย์ซึ่งดีกว่าแน่นอนแต่คือการสร้างเหตุแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้เดี๋ยวนั้นไปในปีนั้นอาจจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาอีก
หรือต่อไปในชาติต่อไปชาติต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้แบบของสวรรค์ซึ่งดีกว่าแบบของมนุษย์มากเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยทุกฝั่งการใช้เงินที่เหมาะสมในหน้าที่ต่างๆแล้วนี่เกิดบุญมากนะเกิดบุญมากแล้วถ้ามันให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโอกาสเกิดผลเนื่องจากเหตุของสังคมบ้านเมืองผู้บังคับบัญชาสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันออกผลในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้แง่มุมต่างๆไม่ได้แต่เวลาไปออกผลบนสวรรค์ในภพต่อไปมันจะได้มากกว่าประมาณคือมากกว่าคนที่ว่าเอาผลนั้นมาใช้ก่อนในโลกปัจจุบันนี้แล้วไงคือเป็นหลักของดอกเบี้ยทบต้นนั่นแหละทุกฟังที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆเวลาตอนปลายๆเราไปใช้จริงๆเนี่ยโอ้มันมีผลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ได้ดีคือได้อายุได้วรรณะได้ความสุขได้ยศได้สวรรค์แน่นอนไม่ปัจจุบันนี้ก็ในเวลาต่อไปถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องและทำจิตถูกต้องจะมีครั้งหนึ่งนะท่านฟังนะทำจิตก็ต้องถูกต้องด้วยโดยที่ไม่ให้จิตไปคล้องอยู่ในผลของเหตุที่เรากำลังสร้างอย่าให้มีความอยากในจุดนั้นรวมถึงการอ้อนวอนการขอร้องความเพลิดเพลินไปในผลที่เราต้องการนั้นด้วยพอเราตั้งจิตถูกต้องสร้างเหตุแล้วเราจะไม่ข้องขัดในสิ่งที่เหตุนั้นจะพาไปไม่ว่าจะเป็นไปในปัจจุบันชาตินี้ของมนุษย์หรือเป็นไปในอนาคตชาติหน้าของสวรรค์ก็ได้เหมือนกันเราก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกจุดหนึ่งที่พูดถึงเวลาที่เราจะให้ทานใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอุคคหบดีที่ได้พูดถึงการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจจุดนี้ที่ทำให้บางคนปฏิบัติผิดพลาดท่านผู้ฟังเอาตัวต้นบทหัวเรื่องนี้ก่อนที่อุคคหบดีเนี่ยที่เป็นพระสูตรข้อที่43ซึ่งเป็นข้อถัดกันมาในหมวด5โดยอุคคหบดีได้ถวายของที่น่าพอใจหลายๆอย่างให้กับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขนมของเคี้ยวเนื้อสัตว์ของที่น่าพอใจทั้งหลายข้าวผ้ายังรวมถึงบางอย่างที่มันไม่สมควรแก่สมณะเช่นที่นอนสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นบัลลังก์มีอะไรที่วิจิตรพิสดารของพวกนี้ไม่ควรแก่สมณะแต่ว่าท่านก็ถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอนุเคราะห์รับให้แต่รับนี่ท่านไม่ได้ใช้นะตัวหวังหรือรับประทานเนี่ยบางจุดท่านก็ไม่ได้ฉันรับให้เนี่ยถือว่าได้บุญแล้วคือบางคนจะเข้าใจอย่างนี้ว่าเออเวลาพระรับอาหารไปเนี่ยต้องเราจะได้บุญเต็มที่เลยนะถ้าท่านเอาใส่ปากนี่คิดผิดเลยเข้าใจผิดคิดผิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระสงฆ์รับประทานโดยไม่บัญญัติบัญญัติหรือก็ถวายอะไรมากๆก็ใส่ปากมากๆโอ้ยไม่สำรวมในการบริโภคไม่รู้ประมาณในการบริโภคแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาสิ่งที่เขาถวายของให้คนที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุญน้อยแต่ในทางตรงข้ามถ้าถวายให้กับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูยังไงดูในการรู้ประมาณในการบริโภคบริโภคแต่ที่ควรจะบริโภคได้บริโภคพอประมาณไม่ว่าเกินไปไม่กินจนล้นคอหอยเอออย่างนั้นเนี่ยจะเรียกว่าได้บุญมากเพราะนั้นการบริโภคนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการมองก็ได้ดมก็ได้แต่เอาอย่างนี้ก็ยังได้ถือว่าได้บริโภคแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอาใส่ปากอย่างเดียวอันนี้เข้าใจให้ถูกก่อนเราจะได้บุญข้อนี้แต่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ารับสิ่งที่เป็นกัปปิยะบ้างไม่กัปปิยะบ้างเข้า
คำว่ากัปปิยะนี่หมายถึงว่าที่มันสมควรแก่สมณะจะบริโภคได้พอท่านรับมาแล้วไอ้ที่ไม่สมควรท่านก็ไม่ได้บริโภคไม่ได้ใช้แต่รับอุกกาบดีก็ได้บุญเวลารับอะไรที่มันน่ากินดูดีอร่อยๆแต่ท่านอิ่มแล้วท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ท่านยังพิจารณาฉันได้ถึงกับฉันพอประมาณรับมานั้นได้บุญแล้วได้บุญแล้วแล้วก็เลยตายไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วมาพูดเรื่องนี้จุดที่เรามักจะเข้าใจกันผิดท่านผู้ฟังคือจุดที่บอกว่าถวายของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจจุดนี้แล้วเราจะบอกเฮ้ยฉันพอใจอะไรอ่ะเออคุณพอใจรถยนต์หรูๆรถยนต์ใหญ่ๆคันดีๆโตๆนี่เป็นของที่น่าพอใจยินดีมากเลยแล้วเราก็เลยต้องการจะถวายสิ่งนี้ให้กับพระสงฆ์เป็นต้นทีนี้เงินคุณไม่พอทำไงโอ้ก็ไม่อยากแล้วก็ไปโกงเอามาโกงเอามาขโมยเอามาแล้วก็เลยถวายของนี้ที่เราคิดว่าเราน่าพอใจแล้วก็ให้กับพระสงฆ์หรือใครก็ตามสมมติให้กับครอบครัวก็ได้ทำในหน้าที่ที่หนึ่งทำในหน้าที่ที่สองอย่างนี้นะเช่นคนเป็นพ่ออาจจะคิดว่าอาจจะต้องอะไรดีทุกอย่างให้ลูกดีทุกอย่างนี่มันอะไรก็รถยนต์ดีๆการศึกษาดีๆโรงเรียนดีๆดีก็เลยทำไงก็ต้องไปโกงเงินมาแล้วก็มาเพื่อที่จะให้ลูกได้ดีๆถวายหรือให้กับใครในสิ่งที่ดีๆเราก็ได้สิ่งที่ดีๆด้วยคิดผิดเลยผิดตรงไหนท่านผู้ฟังผิดตรงที่ว่าน่าพอใจตรงนี้ตีความผิดเพราะว่าสิ่งที่น่าพอใจถ้าตามกระแสโลกนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะท่านฟังถ้าคุณดูแบบว่าคนที่เขามีเงินมีทองเขาใช้ของหรูกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าหรูๆเครื่องประดับอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ย

ยกตัวอย่างเช่นว่าคุณซื้อปากกาด้ามหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งนี่อะไรมองบลังแท่งละเท่าไหร่30,000แล้วถ้าคุณมีเงินเท่าไหร่หมื่นเดียวแล้ว20,000ขาดทำยังไงนี่มันของที่น่าพอใจก็ยืมคนอื่นมาก่อนก็ได้ไม่ก็เดี๋ยวนั่นนี่โน่นเดี๋ยวก็ได้มาถูกหวยบ้างอะไรบ้างที่เราคิดนี้ไอ้มองบลังนั้นกลายเป็นของที่ไม่น่าพอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบทำชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างคือไม่ชอบทำไม่ควรจะพอใจสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณมี500ผมมองบังเลย30,000บอก500เราซื้อปากกาแลนเซอร์ธรรมดาแท่งละ3บาท10บาทนี้ก็ได้3บาท10บาทก็ด้วยทรัพย์ที่เราหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมสิ่งนี้เราก็พอใจในความที่เราสามารถใช้งานได้ประหยัดกระทัดรัดใช้ได้เหมือนกันดีเราตั้งจิตให้เกิดความพอใจในสิ่งนี้ก็ได้ที่ไม่ได้ดูที่มูลค่าของมันดูฟังมูลค่านี่มันเป็นแค่ material สิ่งของเข้าของมูลค่าจริงๆคือมูลค่าทางธรรมะมูลค่าที่เกิดจากความดีที่สิ่งนี้สร้างขึ้นมาแต่มูลค่าของสิ่งของเข้าของสูงใช่ไหมแต่ว่าต้องโกงมาต้องขโมยมาต้องเบียดเบียนคนอื่นเข้ามาโอ้สิ่งนั้นมีมูลค่าน้อยเพราะกุศลธรรมมันน้อยแต่มูลค่าของปากกา10บาทอ้าวแต่ว่าคุณหาทรัพย์มาได้อย่างดีใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์มีการอดทนมีความเพียรแล้วคุณใช้ของแบบนี้โอ้ปากกานี้มีมูลค่ามากเพราะอะไรเพราะว่ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นมาพอใจด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขามีทรัพย์น้อยก็ตามทรัพย์มากก็ตามท่านผู้ฟังสามารถตั้งความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนั้นน่ะเพื่อที่จะถวายแล้วให้คนอื่นแล้วจะได้รับผลเป็นความน่ายินดีน่าพอใจในภายหลังได้แต่ในประเด็นสุดท้ายท่านผู้ฟังในข้อที่45เป็นพระสูตรที่5ตัดกันมาพูดถึงว่าถ้าเราถวายของแล้วทำไมถึงเป็นห่วงแห่งบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้กับน้ำทะเลในมหาสมุทรเราดูมหาสมุทรเอาแปซิฟิกมารวมกับแอตแลนติกมารวมกับเหนือใต้ด้วยนะมารวมกับทะเลอาร์กติกแอนตาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนเอาน้ำทั้งหมดนั้นมารวมกันให้หมดนี่รู้ไหมว่ามันมีปริมาณเท่านั้นลิตรเท่านี้หมื่นล้านลิตรหรือเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้มันไม่ได้ทำได้ง่ายเลยนะต้องเป็นคนที่มีญาณสูงเพราะว่าลึกนี่มันลึกจริงๆไอ้ที่ลึกแล้วมันลึกแนวขวางอีกลึกแนวตั้งอีกมันลึกหลายอย่างเนี่ยน้ำทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่เนี่ยบางทีประมาณไม่ได้เลยแต่ข้อนี้เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับในประการที่5ที่เราได้ใช้จ่ายทรัพย์ไปในการที่จะให้เกิดบุญนี่บุญตรงที่ว่าเนี่ยมากขนาดที่เรียกว่าประมาณไม่ได้ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่ว่าถ้าเราให้ปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ท่านยกถึงอาหารบิณฑบาตเสนาสนะเสนาสนะนี่หมายถึงวิหารกุฏิที่พักยังรวมถึงเตียงตังที่นั่งที่นอนและถัดมาคือเภสัชปัจจัยบริการทั้งหลายมี5อย่าง5อย่างนี้คือปัจจัย4เรื่องเสนาสนะนี่แยกออกเป็น2คือเป็นสถานที่ก็อย่างหนึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็อีกอย่างหนึ่งรวมกันทั้งหมด5อย่างนี้ถวายให้กับสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะมีขันติสุรจะอบรมทำตนให้สงบเสงี่ยมด้วยภูกทรัพย์ที่เราได้มาโดยธรรมแล้วนี่นะแล้วถ้าท่านในขณะที่ใช้สอย

ใจสี่ใดๆที่เราได้ถวายให้แล้วเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาสมหวังบรรลุเจโตสมาธิชนิดที่ไม่มีประมาณหรือบรรลุไม่ว่าจะศีลสมาธิหรือปัญญาข้อใดข้อหนึ่งห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี้หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมกันอย่างที่บุฟังเวลาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์ในที่ต่างๆได้แล้วถวายปัจจัยสี่ไว้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับท่านพระนนท์ปรารภในจุนทกมรบุตรที่ได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายให้กับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารสองมื้อเนี่ยมีผลมากมื้อแรกคือมื้อที่ฉันแล้วบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าบริโภคอาหารของนางสุชาดาแล้วไปบรรลุธรรมเนี่ยโอ้นางสุชาดานี่ได้บุญมหาศาลเลยเพราะว่าอาหารที่ถวายแก่ท่านนั้นทำให้ท่านมีส่วนเจริญธาตุขันธ์ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่ได้สมาธิก็ได้สมาธิขึ้นมายังไม่ได้ปัญญาก็ได้ปัญญาขึ้นมาส่วนมื้อสุดท้ายก็เหมือนกันปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานท่านก็ได้บุญสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเราถวายอาหารให้พระถวายจีวรถวายเสนาสนะอย่างพวกเราสร้างกุฏิเงี้ยนะสร้างกุฏิเนี่ยท่านผู้ฟังใครมาอยู่ในกุฏิเรานี่เราได้บุญตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่คือพุทธบริษัท4ที่มาจากเหนือใต้ออกตกมาจากทั้ง4ทิศแล้วมาใช้เสนาสนะหรือใดๆที่เราทําบุญไว้ให้ไว้นี่แล้วเค้าเกิดนั่งในกุฏิที่เราสร้างใช้สอยพื้นที่ที่เราทำไว้เรามีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเลยท่านผู้ฟังห่วงบุญที่เกิดขึ้นนี้สะสมตลอดสะสมตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นผลดีไงผลดีไม่ใช่แค่ในขณะที่เราให้ไปแล้วผลดีเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ไม่ใช่แค่ว่าหลังจากให้หรือให้แล้วก่อนให้ก็ด้วยตั้งแต่เราคิดว่าเออฉันจะเตรียมให้แต่ฉันมีสิ่งนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นที่เหมาะสมจะเตรียมให้ได้บุญแล้วในระหว่างให้ก็ได้บุญแล้วนั่นคือมีจิตเลื่อมใสในระหว่างให้ก็ได้บุญด้วยเพราะมีจิตน้อมไปหลังให้ก็ได้บุญอีกเพราะมีความปลื้มใจก่อนให้เลื่อมใสระหว่างให้น้อมไปหลังให้ปลื้มใจบุญเกิดตลอดหลังให้ไปอีกแล้ว10ปีเรามันนึกถึงทานที่เราได้เคยให้ไปจากการนุสตินะท่านผู้ฟังโอ้คนอื่นมีความตระหนี่เราไม่มีความตระหนี่คนอื่นมีการหวงกันเราไม่มีความหวงกันตระหนี่หวงกันเนี่ยท่านผู้ฟังมันยืดโยงนะอย่างบางคนให้ไปแล้วเนี่ยยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่มีจิตว่าถวายผ้าหรืออาหารให้พระไปแล้วถวายกุฏิอย่างนี้ก็ได้ให้เขาไปแล้วยังคิดว่านี่ของฉันทำไมเธอไม่ใช้ทำไมเธอไม่บริโภคทำไมทำอย่างนั้นเขานี่ยังคิดว่าเป็นของตัวเองอยู่ดีนี่เขาเรียกว่าการหวงกันตระหนี่แม้ในสิ่งที่สละแล้วนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าของที่เราให้ไปแล้วนี่คือเราละแล้วเรานึกถึงอะไรนึกถึงตัวทานไม่ใช่นึกถึงจิตของเราที่เราสละความตระหนี่นึกถึงจิตของเราที่ไม่มีการหวงกันนี่ต่างหากบวังห่วงบุญคนหนึ่งเขาตระหนี่คนหนึ่งเขาหวงกันฉันไม่มีความตระหนี่จะไม่มีการหวงกันปรารภอะไรปรารภสิ่งของข้าวของทานวัตถุเหล่านั้นที่เราได้กำจัดความตระหนี่ไปแล้วให้ไปแล้วที่เราได้ละการหวงกั้นไปแล้วให้ไปแล้วบุญเกิดตลอดดมบุฟังและสุดท้ายดมบุฟังทราบจริงๆอยู่ในพระสูตรถัดๆกันมาข้อที่47เคยพูดถึงทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์จริงๆที่เป็นเรื่องที่จะให้เรานำต่อไปได้นั่นคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญา
ทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะถ้าเราดูในยะอื่นอาจจะมีที่อื่นอีก 2-3 ข้อเอาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีบ้านที่เรามีที่ดินที่เรามีจะไม่ได้ติดตามเราไปด้วยแต่สิ่งที่จะติดตามเราไปด้วยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนั่นคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์จริงๆที่จะติดตามเราไปได้สินทรัพย์จริงๆอ่ะเดี๋ยวบางคนก็จะบอกว่าเงินน่ะธนบัตรเนี่ยไม่ใช่สินทรัพย์จริงๆเพราะมันเป็นถ้ามูลค่าของธนบัตรจริงๆมันไม่กี่บาทเท่านั้นเองเสือสลึงอ่ะแต่ไม่ใช่มันมีมูลค่าพันบาทนะสินทรัพย์จริงๆเนี่ยต้องที่ดินหรือเป็นโลหะที่มีมูลค่าเช่นทองคำซิลเวอร์คือเงินอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะเป็นสินทรัพย์จริงๆแต่ว่าสินทรัพย์แม้นั้นก็ตามเถอะท่านผู้ฟังก็ยังเป็นของปลอมอยู่ดีหมายถึงของสมมติสมมติขึ้นในโลกนี้เพราะว่าถ้าโลกอื่นก็คงไม่ได้เห็นว่าทองคำจะมีค่าอะไรก็อาจจะเห็นว่าน้ำมีค่ามากกว่าทองคำด้วยซ้ำแต่โลกเราตอนนี้มันเอาทองคำเพราะมันหายากกว่าน้ำด้วยความที่ทองคำมันใช้กันยากก็เลยสมมติอื่นต่อไปอีกธนบัตรที่มาเป็นกระแสเงินสดนะมีของประเทศนั้นประเทศนี้มีการแลกเปลี่ยนกันก็สมมติกันขึ้นไปอีกมี derivative market หรือเป็น options บ้างเป็น futures บ้างนี่ก็สมมติต่อกันไปใช่ไหมนั่นคือสมมติหมดเลยท่านผู้ฟังสมมติหมดเลยแค่สมมติก่อนหรือหลังแก่นั่นเองเพราะว่าเขาสมมุติกันในโลกนี้เราเอาไปโลกหน้าไม่ได้เลยสิ่งที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือที่ว่ามานี้ศรัทธาศีลสุตตาจาคะและปัญญาศรัทธาคือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละศีลคือศีล5เรานี่แหละสุตตาคือการฟังธรรมนี่แหละจาคะคือการให้การบริจาคนี่แหละปัญญานี่ก็คือเห็นความเกิดขึ้นความดับไปนี่แหละท่านผู้ฟังถ้าปฏิบัติตามหัวข้อที่ได้พูดมาในวันนี้นะท่านผู้ฟังนี่ปลอดภัยแน่นอนรอดพ้นจากภัยทุกประการแน่นอนไม่รอดแบบใดก็รอดแบบหนึ่งอาจจะรอดแบบเร็วๆหน่อยคือตายเร็วหน่อยแต่เราไปหวันอาจจะรอดแบบยาวหน่อยอาจจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ก็ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะว่าห่วงบุญเนี่ยมันมากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในวันนี้นำเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ว่ามูลค่าของทรัพย์เราจะมีเท่าไหร่ก็ตามตัวเลขนั้นแต่ถ้าเรามีตัวเลขสูงอาจจะเป็นผู้พร่องผู้ขาดก็ได้ถ้าหน้าที่ของเราไม่ครบถ้าเรามีตัวเลขน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้มั่งคั่งผู้สมบูรณ์เต็มบริบูรณ์ก็ได้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราครบโดยที่ไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องหรือมีความอยากแล้วสร้างเหตุแต่ให้สร้างเหตุโดยที่ไม่ให้ติดข้องอยู่ในผลที่จะเกิดขึ้นให้ทานสละจาคะห่วงบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาพร้อมเตรียมร่วมมือกับสถานศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่เยาวชน
8: นายวีระยี่แพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่ากกต.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจากสถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี2565มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ 60.73 จึงจำเป็นต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนการเตรียมความพร้อมบุคลากรกกต.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดอบรมกรรมการและประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งโดยมีการดำเนินโครงการแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่นำร่องและขยายการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.เตรียมดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เยาวชนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและประชาชนจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาและภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมโอท็อปมิดเยียร์2026ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
10: นายไพโรจน์โสภาพรรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยการเตรียมพร้อมจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อแสดงศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปชมชิมช้อปสินค้าจากภูมิปัญญาทั่วประเทศไทยโดยงานโอท็อปมิดเยียร์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้งานโอท็อปมิดเยียร์ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิดพื้นที่ให้คนไทยได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 10,000 รายการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าเราพร้อมเสิร์ฟข่าวยามเช้าแบบนี้ทุกๆเช้าค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศโสมนาถพี่สายชนนี่สั่งช่างเทคนิคค่ะพร้อม Facebook Live นะคะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะเช้านี้เป็นอย่างไรฟ้าฝนตกกันโอ้โหทุกวันเลยนะช่วงนี
1: ้ค่ะตกทุกวันเมื่อวานก็สักประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆ
0: ออ
1: กมาลมแรงเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือตกจนไม่รู้ว่าช่วงไหนบ้างนะแต่ละวันเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือก็จะมีฝนด้วยนะคะและก็เนื่องจากยอมความในส่วนของลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยคือมันอาจจะกำลังปานกลางแต่ว่ายังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูง2เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณสัก 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสทนชเองก็เตรียมความพร้อมให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกมิตินะฮะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะฮะหลังจากการเสร็จสิ้นในการประชุมนะคะที่ประเทศเวียดนามสำหรับการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลสำเร็จในการเยือนเวียดนามเนี่ยย้ำว่าการเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติพร้อมเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะและการเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569โดยยืนยันค่ะว่าการเยือนมิตรประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศค่ะให้มีความต่อเนื่องชัดเจนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและเทคโนโลยีความมั่นคงรัฐบาลเวียดนามค่ะได้แสดงความพร้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างสูงสุดโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ยังหารือทวิภาคีร่วมกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของทางเวียดนามค่ะโดยได้นำข้อกังวลของนักลงทุนไทยไปหารือซึ่งทางผู้นำเวียดนามก็รับปากนะคะที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำค่ะว่ายังได้พบปะและร่วมกันหารือกับกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความยืนยันว่าประเทศไทยนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับแนวคิดนะการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำทางด้านของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันค่ะและอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์เดียวกันการนำความเข้มแข็งของทั้งสองประเทศนั้นมาผนึกกำลังกันซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้นซึ่งก็จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและส่งเสียงให้กับสังคมโลกนะคะได้รับฟังได้มากขึ้นโดยสิ่งที่สำคัญในการทูตยุคปัจจุบันก็คือความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็หลังจากประชุมเสร็จก็เดินทางกลับนะคะกรุงเทพนะคะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะจริงๆในส่วนของการเดินทางไปของท่านนายกนั้นมีความประทับใจหลายอย่างท
1: ั้
0: งเรื่องของการต้อนรับนะคะทั้งเรื่องของการประชุมความร่วมมือหลายๆส่วนทีเดียวท่านนายกแสดงถึงความเป็นไทยนะคะหลายๆส่วนโดยเฉพาะมีช่วงงานเลี้ยงใช่ไหมที่มีการเลี้ยงรับรองปรากฏว่าท่านนายกก็ได้โชว์ฝีไม้ลายมือดนตรีของทางนู้นซึ่งคล้ายๆกับมันคล้ายๆลันนาคล้ายๆโปรงลางเน
1: า
0: ะท่านนายกก็สบายสบายคือแบบ
1: ท่าน
0: คือแบบเล่นเก่งอ่ะท่านเล่นดนตรีเก่งมาก
1: ท่านดูจากภาพแล้วเนี่ยนั่นตีเหมือน
0: คลิ้วมากนะแล้วก็เราก็ดูในข่าวเนี่ยปรากฏว่าทางโน้นนะคะทางผู้ใหญ่ทางโน้นก็แบบโอ้โหยืนยิ้มให
1: ้
0: ด้วยความประทับใจนะคะนี่เป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างนะคะการประชุมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะคะภาคธุรกิจเองก็มีการไปพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องของด้านกลาโหมต่างๆด้วยนะคะก็จะเห็นถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปของทั้งสองประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะในส่วนอื่นๆข่าวอื่นๆที่เราตามกันดูนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านระบุจับมือฮุนมาเน็ตเป็นมารยาททางการทูตแล้วก็ให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศไม่ได้พูดคุยหรือเปิดโต๊ะเจรจาทางการเมืองยืนยันไม่ยอมให้ใครรุกล้ำอธิปไตยของไทยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ได้พูดถึงกระแสข่าวที่มีในเรื่องที่ตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็สื่อกัมพูชาพูดถึงนั่นก็คือเกี่ยวกับการสัมผัสมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในห้องรับรองก่อนการประชุมเรื่องนี้ท่านนายกอนุทินชี้แจงนะคะว่าเป็นไปตามมารยาททางการทูตและการให้เกียรติในฐานะผู้นำประเทศที่มีอธิปไตยโดยไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาการเมืองหรือพูดคุยประเด็นการเมืองใดๆเนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องประสานงานให้เรียบร้อยในระดับปฏิบัติต่อไปค่ะส่วนกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาประกาศพร้อมทวงคืนดินแดนท่านนายกก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าประเทศไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยของประเทศใดแต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาก้าวล่วงหรือรุกล้ำอธิปไตยของไทยเช่นกันนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงไทยมีความชัดเจนแล้วก็พร้อมในการปกป้องดินแดนอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวก็แล้วกันซ
0: ึ่
1: งถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นซึ่งเป็นโรงงานผลิตทางด้านของเหล็กเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีการเรียกว่าควันเนี่ยก็ออกไปรบกวนพี่น้องประชาชนทางด้านของสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นมาก็มีการสั่งปิดไปตามระเบียบนะที่จะตรวจสอบระบบของโรงงานให้เรียบร้อยซึ่งล่าสุดนะครับผลปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยโรงงานก็ได้มีการเปิดที่จะปฏิบัติเรื่องการทำงานทำธุรกิจกันต่อนะหลายคนก็บอกว่าอ้าวเปิดได้หรอหรือยังไงในโดยในเรื่องนี้ทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ออกมาชี้แจงในเรื่องการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์หยวนสตีลนะถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อบริษัทไปหลายคนน่าจะจำได้นะหลายคนน่าจะอ๋อว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาโดยทางด้านของนางสาวอารยาสลายเพชรนะคะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากรออท่านชี้แจงถึงกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้ทางบริษัทซิงเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการได้นะครับท่านบอกว่าสืบเนื่องจากคำสั่งระงับกิจการชั่วคราวเนี่ยจากเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเดือนธันวาคมในปี2567ตามพรบโรงงานพุทธศักราช2535มาตราที่39วรรค1ซึ่งบริษัทค่ะมาที่ผ่านมาบริษัทได้ ร่วมมือกันกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งมาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบบำบัดมลพิษทางอากาศค่ะที่เคยตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในการทดลองการเดินเครื่องจักรเมื่อปลายปี2568ซึ่งล่าสุดค่ะผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่7เมษายน2569คือล่าสุดนะคะยืนยันว่าค่ามลพิษทางอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา39วรรค2อนุญาตให้บริษัทนั้นกลับมาประกอบกิจการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อคลายข้อกังวลและสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจะบูรณาการร่วมกันกับสำนักมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมหรือว่าสมอตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดทั้งกระบวนการผลิตระบบระบายอากาศค่ะการจัดการของเสียการสุ่มตรวจคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานมอกในทุกรูปแบบค่ะพร้อมทั้งทางสมอเองก็จะยังอยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างและยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้รัดกลุ่มและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ค่ะหลายๆท่านก็ติดตามเพราะว่านี่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะที่จะได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานต่างๆไปดูกันหน่อยค่ะผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของเรื่องของข่าวอื่นๆที่ยังคงติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านครูทั้งหลายนะคะครูจ้างเหมาบริการก่อนหน้านั้นก็ออกมาเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลอยากให้มีการดูแลเยียวยานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพิจารณาแนวทางเยียวยาครูจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบ20รายนะคะหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกแล้วเสร็จซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีครูจ้างเหมาบริการกว่า200รายค่ะใน20เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกในการสอบจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐจำนวน 7,588 อัตราจนต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะว่าภายหลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบท่านก็ได้สั่งการให้สพฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้อยู่ในข่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษประมาณ100รายค่ะแต่เมื่อสพฐลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ไปพบผู้ที่จำเป็นต้องรับการเยียวยาเป็นพิเศษจริงเพียงแค่20รายเท่านั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าท่านก็ได้สั่งการให้สพฐค่ะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายอย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้กลับไปปฏิบัติงานในลักษณะจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเดิมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญท่านก็ยังได้ระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวค่ะเพราะหลายคนออกมาผ่านโซเชียลนะคะได้ดูหลายๆท่านหลายๆคลิปเหมือนกันว่าทำทุกอย่างแต่ว่าค่าตอบแทนก็จำนวนหนึ่งแต่ทำเยอะมากทำเยอะจนโอ้โหแบบฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะครูหลายคนที่แบบค่าอัตราจ้างต่ำกว่านี้ก็มีนะที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยก็มีแล้วก็ทำให้เราได้เห็นถึงว่าโอ้คนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะคะ
1: นะคะ6นาฬิกา22นาทีไปกันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะแล้วก็ทางสภากรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านของ
0: นายกเมืองพัทยาน
1: ะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนั้นเมื่อวานนี้ได้ติดตามความพร้อมทางด้านของการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนอันนี้สำคัญ ความมั่นคงทางทะเบียนคือรายชื่อต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่สำนักงานเขตพญาไท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งต้องบอกว่าทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและทางด้านของนายกเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเขาจะเลือกตั้งพร้อมกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. นะฮะนี้ย้ำเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ท่านทางด้านของท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครท่านเน้นย้ำนะคะว่าที่ตามที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยในฐานะของผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมเร่งที่เตรียมความพร้อมด้านงานทะเบียนและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้กำกับให้ตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไปอย่างรอบครอบด้วยโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดการย้ายเข้าการย้ายออกให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะด้านของการเตรียมการเลือกตั้งทางสำนักงานเขตพญาไทตอนนี้นะคะมีการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอย่างเช่นมีการนำ QR code มาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเลือกตั้งการแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์เข้าอาคารจำนวน32หน่วยเลือกตั้งด้วยกันและการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านค่ะรวมถึงติดป้ายแจ้งเตือนบริเวณหน่วยดั้งเดิมเพื่อป้องกันความสับสนให้แก่พี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งสำคัญเลยนะครับซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองที่ต้องเฝ้าระวังก็คือความแตกต่างของคุณสมบัติการเลือกตั้งเนี่ยระหว่างการเลือกตั้งสก.สภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านภายในกรุงเทพมหานครและยังมีชื่อในพื้นที่ใหม่ไม่ครบ1ปีเนี่ยนะอาจมีสิทธิ์ที่จะเลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกทางด้านของสภากรุงเทพมหานครคือสก.ได้
0: ค่ะเอาง่ายๆคุณผู้ฟังถ้าใครที่ย้ายเข้ามากรุงเทพภายใน1ปีแล้วก็สามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้เลือกตั้งสก.ได้แต่ถ้าท่านอยู่1ปีแต่ท่านย้ายยังอยู่เขตหลัก4ไปเขตดินแดงอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ8เดือนเนี่ยนะคะท่านไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตดินแดงนะคะแต่ท่านสามารถไปเลือกในเขตหลักสี่ได้เพราะว่าในเขตหลักสี่ท่านย้ายมาครบ1ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะเพราะว่า28มิถุนายนนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ยังมีต่อด้วยใช่ไหมคะน่าสนใจมาก
1: ใช่นะฮะก็คือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วก็จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายบัตรเลือกตั้งตรงนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาจะต้องตรวจสอบแหละเรื่องของทะเบียนการย้ายเข้าย้ายออกนี่ที่สำคัญที่พี่น้องได้นำเรียนไปว่าเรื่องของการกำหนดการเข้าย้ายเข้าย้ายออกสำหรับระหว่างเขตเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปในพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ครบ1ปีอาจจะเลือกได้แค่เฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอย่างที่ถ้าเกิดย้ายไปอยู่เขตใหม่ไม่ถึง8เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางสก.ในเขตนั้นที่คุณย้ายเข้าไป
0: ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครเข้าไปติดตามเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีในส่วนของทางด้านเนี่ยการให้เข้าไปเช็คในเรื่องของเขตที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ต่างๆนี่นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเวลาไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเนี่ยท่านจะชัดเจนเลยว่าจะมีบัตรให้นะคะว่าท่านเนี่ยเลือกได้กี่แบบนะคะชัดเจนเลยสะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าไปเช็คในเพจในเว็บของในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะเตรียมความพร้อมได้เลยว่าปีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะไปใช้สิทธิ์หน่วยไหนสถานที่เป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยเช็คแล้วน้อยใช้เลขบัตรประชาชนเช็คปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยที่วัดเวรุวนารามที่เดิมหน่วยไหนและลำดับที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็จะชัดเลยว่าได้เลือกทั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ด้วยนะคะนี่ก็ชัดเจนแล้วแล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้ครบรอบ28ปีกกต.ซึ่งกกต.เองก็ประกาศความพร้อมเจตนารมณ์นะคะในการยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัล เตรียมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านก็แถลงสรุปผลการดำเนินงานของกกต.นะคะในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะคะท่านก็ระบุว่า28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมกับพัฒนาองค์กรบุคลากรกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและนอกจากนี้นะคะกกต.ก็จะเดินหน้าส่งเสริมสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่กับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ย้ำถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์แล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาด้วยเช่นกันเนาะที่จะต้องเลือกตั้งนะคะก็คือกำหนดวันเลือกตั้งก็คือย้ำกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาน
0: ายกเมืองพัทยา
1: เมืองพัทยานะคะก็จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายน2569 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเลือกกันนะคะ4อย่างด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งด้วยดังนั้นท่านที่มีสิทธิ์ก็นะคะเชิญชวนกันนะคะตอนนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้นะคะหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ www.ect.go.th นะคะไปที่แบนเนอร์ของเขาเลยแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปเลือกแบนเนอร์เขามีให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกและก็เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาท่านจะมีแถบบาร์แบนเนอร์ให้นะคะท่านก็เข้าไปได้เลยนะคะก็จะเห็นถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026วันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026ครับ ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ครับณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับโดยจะมีการชิงชัยรวม4ระยะทางครับได้แก่ระยะ1กิโลเมตร3กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรครับโดยสำหรับในระยะทาง10กิโลเมตรนั้นผู้ที่คว้าแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการประชุมอาเซียนครับนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันอาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งเสถียรภาพและความมั่งคั่งเน้นสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมครับนายกได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ชื่นชมเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครับซึ่งเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตของภูมิภาคซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดครับและจะเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและนวัตกรรมในอนาคตครับนอกจากนี้ครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่าความยืดหยุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญโดยต้องเร่งบูรณาการเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทุกมิติทั้งกายภาพและดิจิทัลพร้อมยินดีที่อาเซียนเตรียมลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนภายในปีนี้ครับนอกจากนี้ครับประเทศไทยเองนั้นยังได้ผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นเส้นทางสำรองเสริมความมั่นคงให้ห่วงโซ่อุปทานโลกและพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานจากกำลังการผลิตส่วนเกินให้แก่สมาชิกอาเซียนอีกด้วยครับซึ่งทางนายกนะครับยังยืนยันนะครับว่าความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยเฉพาะครับในการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่รับมือกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับรวมไปถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ภัยพิบัติและด้านสาธารณสุขครับควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาและระบบคุ้มครองทางสังคมครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำว่าอาเซียนนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกครับพร้อมยืนยันด้วยนะครับว่าไทยเราพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนทุกฝ่ายครับเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมช่วงท้ายครับนายกครับยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ครับผ่านการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งต้องอาศัยการเจรจาด้วยความสุจริตใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับที่ความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามครับนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในงานจับคู่ธุรกิจมุ่งปรับบทบาทจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับของทั้ง2ประเทศทั้งฝากฝั่งของไทยและฝากฝั่งของเวียดนามนั้นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับ โอกาสนี้ครับท่านนายกได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำและภาคธุรกิจของเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามครับและนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามครับซึ่งก็เป็นไปด้วยดีครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาครับให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ท่านนายกนะครับยังเน้นย้ำว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกครับไทยและเวียดนามครับต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันครับเปลี่ยนจากคู่แข่งครับให้เป็นคู่ค้าโดยนำจุดแข็งที่แตกต่างนั้นมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเวียดนามครับมีความโดดเด่นด้านการผลิตเพื่อส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยเราครับมีความพร้อมด้านระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้เสนอแนวทางความร่วมมือผ่าน3ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยครับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับเช่นดิจิทัล AI และเซมิคอนดักเตอร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ร่วมกันครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่ฝากฝั่งของกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหารือทวิภาคีกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างรอบด้านรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงของไทยครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับพลเอกฟานวังซางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับที่กระทรวงกลาโหมเวียดนามในกรุงฮานอยครับโดยทั้งสองฝ่ายนะครับพึงพอใจต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกองทัพไม่ว่าจะเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนการศึกษาการฝึกการแลกเปลี่ยนข่าวกรองโดยเฉพาะความร่วมมือทางทะเลที่มีส่วนสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการต่อต้านการฆ่ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงครับหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพทั้ง2ประเทศครับในการจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องความสัมพันธ์กับเวียดนามครับมาดูกันที่ในประเทศกับไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่าน4แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เริ่มวันจันทร์หน้า15มิถุนายนนี้ลดค่าอาหารค่าส่งช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศครับโดยขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่1 Shopee Food 2 Line Man 3 Grab Food และ4 Robin Hood ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศอีกด้วยครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะครับว่าภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นประชาชนครับจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40 ซึ่งผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันจันทร์หน้านะครับ15มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ30กันยายนครับช่วงเวลาครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดราชการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลนั้นหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง

การนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั้นโดยจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนั่งเป็นประธานครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมครับสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมครับ 1,846.96 ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังคาดการณ์นะครับว่าทางนบค.นั้นจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ครับซึ่งประกอบไปด้วยครับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวิทยากรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาครับเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรุงเทพมหานครครับโดยทางท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับซึ่งน่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงพม.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนหวังขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยเป็นการร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับในการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กประจำปี2569ที่มีเป้าหมายในการขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กครับทั้งในโลกความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่เชื่อมโยงการทำงานของทั้ง2กระทรวงแบบไร้รอยต่อและจะมีการประสานระบบแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงครับโดยการเชื่อมโยงระบบสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้านทั้งทางร่างกายและจิตใจปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบครับหรือว่าเซลฟ์สคูลของกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับสายด่วนพม. 1300เพื่อให้เด็กเข้าถึงการช่วยเหลือได้

0: ย่างรวดเร็วครับปลอดภัยและเป็นการรักษาความลับสูงสุดด้วยครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ครับประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ครับเป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษครับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของประเทศสมาชิกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ให้บริการประชาชนจำนวน3วันครับได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้ครับหากธนาคารใดมีภารกิจจำเป็นที่จำเป็นต้องเปิดให้บริการเพื่อไม่ให้จะกระทบและเกิดความเสียหายนั้นธนาคารก็สามารถจะพิจารณาเปิดทำการได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะประเด็นหลากหลายรออยู่ในช่วงท้ายนี้เรื่องของการจ่ายยาต้าน HIV นะคะซึ่งมีข่าวว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกันตนเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าตอนหลังๆเนี่ยจ่ายยาต้านน้อยลงหรือเปล่ากระทบกับผู้ประกันตนต้องไปหลายเที่ยวไหมยังไงนะคะล่าสุดประกันสังคมเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงนะคะกระทบผู้ประกันตนว่าต้องกลับไปหลายเที่ยวย้ำว่ายา HIV ไม่ขาดแคลนค่ะเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าจากกรณีที่ผู้ประกันตนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV ล่าสุดไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมแต่ว่าได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห7 เที่ยวนะคะล่าสุดสำนักงานประกันสังคมก็เร่งดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกตินะคะสำหรับผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสนี้สามารถประสานเข้าไปที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะ02-956-2500 ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการตรวจสอบยาต้านไวรัสไม่ได้ขาดแคลนนะคะคือตรวจสอบแล้วยานี้นะคะยาต้านเนี่ยไม่ขาดแคลนด้วยแต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะภาพรวมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ยังจ่ายยาต้านนี้ตามปกติค่ะซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลระบุย้ำนะคะว่ารัฐบาลสนับสนุนการรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV พร้อมทั้งเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะมีความพยายามที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต้าน HIV อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะที่ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสเพื่อให้เข้าถึงการรักษาและบริการอย่างเท่าเทียมค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้สิทธิ์ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าทางสปสช.เนี่ยก็คือบัตรทองก็ถือว่าครอบคลุมให้แก่พี่น้องประชาชนในหลายๆโรคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างยาต้าน HIV หรือว่า HPV เขาก็เราต้องออกเองจ่ายเองแต่ณทุกวันนี้ก็คือครอบคลุมนะฮะขอบคุณรัฐบาลด้วยเช่นกันไปกันที่ข่าวภูมิภาคกันหน่อยชวนไปที่จังหวัด101นะฮะ
0: จังหวัดเกิน100
1: เกิน100เพราะว่าเกินไป1
0: เขามีหอโหวตด้วยนะสวยงามมากค่ะ
1: เพราะว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด101ค่ะขอเชิญ
0: สัญญาณชัดเจน
1: ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรประจำปีก็ประมาณ2569นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะเขาจะมีงานวันที่12-14 มิถุนายน 2569นี้ในงานโอ้โหเขาบอกว่าพบกับบรรยากาศเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังน
0: ะ
1: มีชิมช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังประวรจาก20จังหวัดค่ะทั้งอาหารของใช้ของที่ระลึกมากมายมีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการทำขันหมากนะคะขันหมากเบ้งนะ
0: ขันหมากเบ่ง
1: ขันปากเบ่งใช่ไหมขออภัยนะคะการทำมาลัยกรการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลวดดัดนะคะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไทยการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั้ง3วันด้วยนะคะไปกันได้ที่ลานสาเกตนครจังหวัด101ค่ะ
0: ค่ะที่มุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยค่ะพี่สังคมใช่ไหมคะถ้าออกเสียงผิดขออภัยบอกว่าชัดเจนครับคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะมีหลายท่านติดตามสวัสดี2ชอติดตามทุกวันเลยนะคะพี่ประคองก็ติดตามจากสวทกาฬสินธุ์แล้วก็อีกหลายๆแทนด้วยขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์เลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่กยศ.ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้มีการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า3,900,000บัญชีที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ไขปัญหายอดหนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันประมาณ 200,000 บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.บอกว่าตอนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่เสร็จแล้วจำนวน 3,900,000 บัญชีโดยนำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาแต่ว่ายังมี รายการบัญชีของผู้กู้ยืมที่แสดงผลในแอปเนี่ยยังคาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.ก็เลยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีที่ปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าจะระบุข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านนี่เสียงข้อความนะเสียงข้อความเป็นอย่างน
1: ี้อันนี้เสียงข้อความ
0: ใช่ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะแสดงให้ทราบอีกครั้งนะคะถ้ามีการปิดบัญชีต่อกยศ.ดังนั้นกยศ.เขาเลยขออภัยมาในความไม่สะดวกนะคะหากมีข้อสงสัยก็เข้าไปเลยนะคะดูเพิ่มเติมนะคะหรือจะไลน์บัญชีทางการกยศ.หรือ02นะคะ0164888ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลกคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านตอบโต้เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกทีมฟุตบอลชายไทยเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้งสองประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Trade Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
4: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11% เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
2: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์